0: พร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
3: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลฟลายหลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความเซตไลซ์สำหรับหนึ่งและสิ่งไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
2: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสาร ส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
6: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
5: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
4: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GET SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงาน เกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มูซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
1: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า กลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
4: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
1: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันต์เศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พา199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา210ด้านคลาสบีชายพชิรวัตรราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พา209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์ตันทราทิตเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลและจังทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียในวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
12: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
13: ด
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆอย่าง

0: สดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
9: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีกี่ความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
8: ครับผม
9: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่า มันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่า

0: นี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันส่วนประเด็นที่สามท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อใหอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเราเหล่านั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
0: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ
1: ม
0: ันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
1: ่
0: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
1: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
0: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิตอุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจ
1: ครับ
0: ฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมของประเทศกับอย่างยกตัวอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
1: เร
0: ายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
0: ฟังเลยครับ
1: ใช
0: ่ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
0: ถ้าพูดถึงคอปปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศนี่ครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
1: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้ยมาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
0: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
1: อัน
0: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ลดขีดความสามารถใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
1: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงของกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
0: ครับผม
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
5: เรื่องของการลดภาษีและการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับว่าจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
4: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
5: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
4: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้สุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
6: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์คหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
8: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายแล้วถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
7: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณ และนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
8: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
7: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.เปิดเผยว่าสอส.ได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
10: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆ นะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
9: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอส.ยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
10: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคน ครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
9: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
12: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกจงเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีประ ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8888

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่ค่ะเจอกับพวกเราทีมข่าวสพทเชียงใหม่ในเช้าของทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์กันเลยทีเดียวกลับมาประจำการที่เดิมเวลาเดิมค่ะดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่ต้องบอกว่าสดใสนะคุณ
1: ครับ
0: ถือว่าสดใสเลยทีเดียว
1: ตอนเช้านะ
0: แต่ตอนบ่ายไม่รู้นะคุณผู้ฟังตอนบ่ายไม่รู้ตอบไม่ได้เลยว่าเป็นอย่างไรสำหรับบ่ายวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็ไล่เลียงกันไปในเรื่องของการพยากรณ์อากาศค่ะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเข้าในช่วงของการแจ้งเตือนแล้วเนาะคุณเนาะ18 ถึง 21
1: ครับวันนี
0: ้นะก็เริ่มต้นอ
1: ย่างที่บอกไปว่าวันนี้แพ้แล่นะเช้า
0: แพ้แล่มาก
1: แต่ว่าบ่ายไม่แน่
0: แล้วดิฉันรู้สึกว่าอบอ้าวด้วยนะสำหรับเช้าวันนี้หรือว่าดิฉันรู้สึกไปเองก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลายๆท่านนะเรามาเล่าสู่กันฟังค่ะอบอ้าวเหมือนดิฉันหรือเปล่าแต่ว่าดิฉันว่าวันนี้อบอ้าวเลยทีเดียวทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นแห่งนี้นะ 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็98เมกะเฮิรตซ์ของสพทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สพทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุยกันได้นะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สทเชียงใหม่ PRD ฮอดเป็นจะได้แม่แจ่มเป็นจะได้พ้องนะคะอาจจะเจอเราที่แม่แจ่มนะตอนที่เจอเราอาจจะจำเราไม่ได้แต่พอได้ยินเสียงเราโอ้
1: มัน
0: ได้สองคนที่มาเมื่อวันเสาร์เมื่อวันศุกร์เมื่อวันเสาร์นะคะมาดูกันเรื่องของการพยากรณ์กันก่อนค่ะสำหรับในช่วง24ชั่วโมงนี้สำหรับเรื่องของสภาวะอากาศทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะซึ่งเชียงใหม่วันนี้คุณมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับวันนี้คุณ24ชั่วโมงนี้เหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อวานที่เราคุยกันที่ดิฉันดูกราฟิกของการแจ้งเตือนจากประกาศของกรมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือดิฉันบอกไว้ว่าวันนี้เนี่ย3อำเภอทางโซนเหนือจะเจอกับฝนตกหนักนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมสำหรับ3อำเภอทางโซนเหนือเนี่ยอยู่ในฝนปานกลางค่ะคุณปริมาณอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรใน3อำเภอก็คือแม่อายฝางแล้วก็ชัยปราการนะคะซึ่งกราฟิกก็ยังเหมือนกราฟิกเมื่อวานนี้ส่วนที่เหลือค่ะอีก22อำเภอนะคะก็มีปริมาณฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะสำหรับฝนสะสม 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรที่อมก๋อยดอยเต่าฮอดแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่วางจอมทองดอยหล่อสันปะตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดพร้าวแม่แตงเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงค่ะ
1: ก็ถือว่ามาลุ้นกันนะว่าบ่ายนี้ที่ไหนจะตกนะครับจะตกหนักตกมากตกน้อย
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศฉบับที่4แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยประกาศฉบับที่1ไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นฉบับที่4นะครับมีการแจ้งเตือนเรื่อง ถึงเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่พี่เอได้บอกไปนะครับเราจะได้รับผลกระทบกันตั้งแต่วันที่18นะครับยาวไปจนถึงวันที่21นะครับอันนี้คือภาพรวมคือภาคเหนือตอนบนทั้งหมดนะครับที่ได้รับผลกระทบส่วนจะมีอยู่2วันนะครับที่1วันนะครับที่เชียงใหม่เรา2วันนะฮะที่เชียงใหม่เราได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ19และ20 19นี่จะเป็น3อำเภอโซนเหนือ
0: ใช่ๆ ค่ะคุณ
1: ส่วน20เนี่ยจะเป็นทางโซนใต้ทอดไปทางทิศตะวันตกที่ติดกับทางแม่ฮ่องสอน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็วันที่21ด้วย
0: 21คุณก็ยังเชียงใหม่ก็ยังโดนในโซนของ
1: สายใต้
0: ใช่ค่ะติดกับทางแม่ฮ่องสอนนะติดทางแม่ฮ่องสอนติดทางตากค่ะคุณ
1: ช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากราชการอย่างต่อเนื่องระมัดระวังเรื่องของเฟคนิวนะครับเรื่องของการสร้างความตื่นตระหนกนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรณีที่ไปอาจจะเราอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่บ้านเราไม่คุ้นชินเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะว่าฝนตกบนดอยอย่างที่บอกไปนะครับมาเร็วมาเร็วมาแรง
0: แล้วก็ไปเร็ว
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีฝนเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีฝนหนักอยู่ที่วันที่20กับ21นะครับเป็นร้อยละ80ของพื้นที่นะครับถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวส่วนอื่นก็จะบอกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับร้อยละ70ของพื้นที่มีวันนี้วันเดียวที่น้อยกว่าเพื่อนก็คือร้อยละ60แต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้3อำเภอโซนเหนือนะครับที่บอกว่าจะมีฝนปานกลางนะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วง7วันข้างหน้าครับ
0: คุณผู้ฟังพรุ่งนี้3อำเภอโซนเหนือเป็นสีแดงนะฝนหนักมากนะคะสำหรับวันที่19ที่มีการคาดการณ์ตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่4นะจะการคาดหมายอ่ะจะเยอะกว่าวันนี้คุณพรุ่งนี้เนี่ยปริมาณฝนอ่ะใน3อำเภอโซนเหนือนะแม่อายฝางชัยปราการเนี่ยจะอยู่ที่ 125.1 จนถึง250มิลลิเมตรนะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ได้อันนี้แจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ฟังอยากให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนโดยอำเภอที่ติดกับทางของฝางของชัยปราการนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงดาวน่าจะเป็นทางเชียงดาวแล้วก็จะเป็นทางแม่แตงนะคะเป็นทางเชียงดาวเป็นทางเชียงดาวเป็นทางพร้าว
1: เป็นทางเหมือนกับ
0: พร้าวไม่คุ้น
1: รอยต่อ
0: ใช่เป็นพร้าว
1: เป็นอย่าไปคิดว่าแต่แค่สามอำเภอ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าทิศทางอาจจะมีการคือลมนะพี่เอ๋เนาะมันบางทีอาจจะเป็นอำเภอที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันอย่างพร้าวเวียงแหงนะครับเชียงดาวอะไรเงี้ยที่เป็นโซนที่ติดกับ3อำเภอโซนเหนือ
0: เพราะว่าดิฉันเห็นเป็นสีส้มค่ะคุณผู้ฟังสีส้มในปริมาณก็คือฝนตกหนักนะ 65.1 ถึง125มิลลิเมตรคืออันนี้ดิฉันดูจากกราฟิกที่แสดงให้เห็นในช่วงของ18ถึง21ก็จะพยายามแจ้งเตือนในพื้นที่ที่เราเห็นกราฟิกเป็นสีที่อาจจะมีฝนหนักมากฝนหนักคุณแล้วอำเภอทางที่ติดกับจังหวัดลำปางด้วยนะคะมีพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฝนหนักค่ะน่าจะเป็นทางดอยสะเก็ด
1: ดอยสะเก็ดก็ติดลำปาง
0: ดอยสะเก็ดแม่ออนทางนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยอำเภอทางโซนเหนือแล้วก็โซนกลางบางส่วนเนี่ยของพรุ่งนี้จะเป็นฝนปานกลางค่ะส่วนโซนใต้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าจะไปหนัก20นะจ๊ะโซนใต้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยโซนใต้แล้วกันวันนี้ขอแจ้งของพรุ่งนี้ไว้ก่อนให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังไม่ตื่นตระหนกแต่ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังฟังเสียงของน้ำด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าฝนตกบนดอยอย่างที่คุณคมสันบอกมาแรงมาเร็วนะคะสำหรับเรื่องของน้ำค่ะคุณที่ฉันเห็น
1: อันนี้ก็จะบอกว่าเรื่องของถ้าภาพฝนเนี่ยนะครับภาพของฝนตกหนักเนี่ยต้องติดตามแบบบางทีในพื้นที่บางทีเราอาจจะดูในการพยากรณ์อากาศก็จริงแต่ว่าพอในพื้นที่เสร็จ พอเราไปเช้าบ่ายอาจจะมีฝนตกแต่ตกก็ตกไกลเราตกบนดอยแต่ว่าพอน้ำป่ามาเนี่ยอย่างที่บอกไปต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะบอกให้ขึ้นก็ต้องขึ้นหน
0: ี
1: ก็ต้องหนีนะครับไม่ใช่บอกอ่านยังไม่เป็นไรเลยยังไม่มาแต่ว่าเจ้าที่เขาจะมีการจุดเช็คอะเนาะแต่ละจุด
0: เขาจะมีใช่ค่ะถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวอาจจะอย่างเราก็ไม่คุ้นหรอกเพราะว่าเราก็ไปครั้งแรกอันซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ประจำอ่ะเราต้องเชื่อฟังคุณแล้วก็ทางด้านของเมื่อวานนี้ทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็คือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าคือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยยังคงเที่ยวได้นะแต่ก็จะมีในบางพื้นที่อย่างเช่นน้ำตกในทางโซนภาคเหนือเนี่ยอาจจะมีการปิดในช่วงนี้จนกว่าจะปลอดภัยก็จะมีการเปิดแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยยังท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็มีบางจุดที่อาจจะมีเริ่มต้องปิดเพราะว่าอยู่ในช่วงของมรสุมแต่ที่เน้นย้ำสำคัญก็คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆค่ะ
1: อันนี้เรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้นะครับเน้นย้ำเนาะเรื่องของติดตามข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ค่ะทักทายคุณฟังกันสักนิดในช่วงแรกของรายการค่ะป้าแมวจันยาบอกว่าสวัสดีเจ้าเพลงเพราะมากค่ะความหมายดีมากน้องต้นน้ำปรมีนส่งสติกเกอร์รูปหัวใจแบบรัวๆมาเลยคุณเป็นกำลังใจสำหรับเช้าวันอังคารนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสองคนเสียงดีคุณสุรินทร์ทักทายเราแบบเป็นแบบกำลังจิบกาแฟยามเช้าคุณ Good Morning พอเห็นกาแฟยามเช้าเนี่ยดิฉันนึกถึงป่าบงเปียงที่แม่จ่ำขึ้นมาเลยทีเดียว
1: ใช
0: ่ดิฉันแบบดิฉันนึกถึงการจิบกาแฟร้อนๆควันกลุ่น

0: ใหม่นะที่ดิฉันมองว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายๆท่านที่อาจจะอยู่ในตัวเมืองแล้วทำงานแบบเยอะๆคุณดิฉันเป็นจึงจุดที่ฮิลใจสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าโอ้โหอ่อนแอก็แพ้ไปตอนนี้เนี่ยดิฉันว่าแม่แจ่มนะป่าบงเปียงหรือว่าในพื้นที่ของแม่แจ่มก็สร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ฟังได้นะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
1: ไม่ใช่เฉพาะที่แม่แจ่มนะผมว่าหลายพื้นที่ที่เป็นช่วงนี้กรีนซีซั่นที่เที่ยวได้ทุกพื้นที่นะครับที่เชียงใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พักนะพี่เอ๋ที่พักแบบหิวใจอย่างที่เราโอ้โหนั่งรถไปขับรถไปโอ้โหมองไปทางไหนก็สีเขียว
0: สีเขียวจริงคุณ
1: มองไปไหนก็สบายตา
0: คือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะต้องออกไปทำงานข้างนอกสถานที่เนาะโดยเฉพาะในพื้นในช่วงของหมอกควันไฟป่าเวลาเราออกไปเนี่ยจิตใจเราจะรู้สึกว่าทำไมมันแห้งแล้งอย่างนี้ห่อเหี่ยวมากในพื้นที่ที่แบบดอยอินทนนท์เองเราเคยเห็นความเขียวชอุ่มช่วงก่อนเราก็จะเห็นความแห้งของแบบคือมันเป็นตามฤดูกาลแหละเราเข้าใจ
1: ช่วงที่เราไปตามเรื่องของอะไรนะดอกประดางพญาเสือโคร
0: ่งใช่ใช่
1: ข้างบนก
0: ็สวยนะ
1: ข้างบนสวยแต่พอลงมาข้างล่างแล้วมันร้อน
0: ร้อนมันแห้งนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าพอแบบไปช่วงเนี้ยช่วงของฤดูฝนกรีนซีซั่นความเขียวชอุ่มความสดชื่นความสดใสอ่ะกลับเข้ามาในพื้นที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเลยใครฟังเรานะคะที่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนอีกหลายแห่งที่อยากจะแนะนำให้กลับมาแล้วต้องกลับมาอีกค่ะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะทักทายคุณสุภชัยค่ะสวัสดีครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับเราก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสิรินันท์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีวันอังคารค่ะดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อแม่ทาบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะเช่นเดียวกับเพจบอกข่าวเจ้าเหนือค่ะทักทายเราแต่เช้าแล้วก็ช่วยส่งข่าวให้เราด้วยบอกว่าเช้านี้บดมืดมืดเจ้านะก็หลายพื้นที่ก็อาจจะมีเรื่องของเมฆฝน
1: นะคะอยู่โซนไหนเอ่ยบดมืดมืด
0: บดมืดมืดนะคะคุณสรายุทธค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจและทีมงานและผู้ฟังทุกท่านขอให้มีความสุขครับขอบพระคุณค่ะคุณชอฉลาดค่ะทักทายมาสวัสดีตอนเช้าครับมารายงานตัวแล้วครับประตูเชียงใหม่บดมืดมืดครับนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณน้อยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกันคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสองหนุ่มหล่อสาวสวยบอกว่าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนตกปล่อยๆตั้งแต่เช้ามืดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหยุดแล้วครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณพงศักดิ์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสาธรยังคงฟังเราอยู่ที่นนทบุรีค่ะทักทายด้วยนะคะบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ย29องศาเมื่อวานตอนเย็นมีฝนตกเล็กน้อยวันนี้ฝนยังไม่ตกค่ะแต่ว่า PM 2.5 แม้ว่าฝนจะไม่ตกก็ยังคงเป็นสีฟ้านะคะขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านชาวฟังรายการเราขอบพระคุณค่ะคุณสุขคนค่ะทักทายมายามเช้าสวัสดีเจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีชมพูเหมาะกับวันอังคารแบบนี้ด้วยมาให้เราเป็นกำลังใจค่ะขอบพระคุณค่ะคุณวารินค่ะทักทายมาสวัสดียามเช้าค่ะอากาศอึมครึมค่ะฟ้าไม่เปิดเลยนะคะเราก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณวิลาสินีค่ะบอกว่าเปิดฟังแต่เวลาขับรถเป็นครั้งแรกที่เห็นดีเจค่ะ
1: ตกใจไหมฮะ
0: เห็นแล้วตกใจไหมคะบอกว่าติดตามตลอดค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะทุกรายการของสวทเชียงใหม่ด้วยนะคะคุณนภศรทักทายมาสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณคมสัน
1: ครับ
0: นะคะขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกข้อมูลที่ส่งมาให้เราอยู่ในห้องส่งตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นข้างนอกเลยว่าฟ้าฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะเดี๋ยวกลับมาทักทายอีกหนึ่งช่วงในช่วงท้ายของรายการนะคะตอนนี้ไปตามกันในเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับวันนี้ PEA มาเชิญชวนนะครับร่วมงานวิ่งนะครับ3ภาค3จังหวัดได้สุขภาพได้ดูแลโลกครับทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ครับเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมวิ่ง3ภาค3จังหวัดภายใต้แนวคิดวิ่งปีนี้ได้สุขภาพได้ดูแลโลกไปด้วยนะครับส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพควบคู่กับการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกิจกรรมนี้นะครับได้รับการรับรองจากคาร์บอนนะครับNatural Self Direction ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สมัครไปร่วมกิจกรรมกันได้ด้วยกำหนดเนี่ยอยู่3จังหวัดด้วยกันนะครับมีวันที่4ตุลาคม2569นะครับณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับวันที่15นะครับพฤศจิกายน2569ณห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ส่วนวันที่20ธันวาคม2569นะครับณที่ทำการไฟฟ้าเขต1ภาคใต้นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งกิจกรรมวิ่ง3ภาค3จังหวัดนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ PA มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็สมัครก็ได้นะครับไปถ้าอยู่จังหวัดไหนใกล้จังหวัดไหนนะครับไปจังหวัดนั้นหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากเว็บไซต์นะครับของทางด้าน PEA Thailand ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเข้าไปเว็บเพจ Facebook ก็ค้นหาคำว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ PA แล้วก็มีเครื่องหมายเขาเรียกว่าไงดอกจันสีฟ้านะครับอันนี้ได้ด้วยนะครับมีสมัครทั้งได้ทั้ง3ที่นะครับสมัครออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าไปสมัครที่สำนักงานก็ได้แต่ว่าผมว่าสมัครที่ออนไลน์น่าจะสะดวกกว่านะครับถ้ากรุงเทพมหานครนี่เขาใช้คำว่าเว็บไซต์ pa-marathon.com นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนที่เชียงใหม่นะครับที่ห้วยตึงเท่านี่เขาใช้ n1-mini-marathon นะครับ n1-mini-marathon.pa.co.thส่วนที่ภาคใต้นะครับส่วนภาคใต้พี่เพชรบุรีนี่เขาใช้คำว่า peas1minimarathon.com/register แต่ว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของท่านพีเอก็ได้นะครับเขามีขึ้นให้อยู่นะครับเรื่องของการวิ่ง3ภาค3จังหวัดวิ่งปีนี้ได้สุขภาพได้ดูแลโลกไปด้วยกันครับ
2: วิ่งปีนี้ได้ปีนี้ค่ะไม่ได้วิ่งปีนี้ได้ปีหน้านะคะ คุณคมสันไปวิ่งกันไหมเราอ่ะ
1: โอ้โหห้วยตึงเท่าวันที่อะไร15ตรงกับวันที่อะไรเอ่ย
2: เดี๋ยวนะ10โอ้โหปฏิทินเดี๋ยวนะนี่ขออนุญาตดูแป๊บนึง
1: เชียงใหม่นี่15พฤศจิกายนนะครับห้วยตึงเท่าโอ้โหผมว่าบรรยากาศนั่นจะดีมาก
2: พฤศจิกายนเหรอดิฉันนึกว่าตุลาเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตดูแป๊บ
1: ตุลานี่4ตุลาจะเป็นของกรุงเทพครับเป็นที่สำนักงานใหญ่นะครับ
2: เดี๋ยวนะ15วันอาทิตย์คุณ
1: โอ้โหเหมาะเลยเดี๋ยวสมัครเลยฮะ
2: 15พฤศจิกา
1: แล้วก็เสื้อสวยด้วยเสื้อถ้าเป็นโซนภาคกลางเนี่ยโซนภาคกลางจะเป็นเสื้อสีม่วงนะครับเสื้อสีม่วงนะครับของ PA นะครับ
2: ภาคเหนือล่ะ
1: ภาคเหนือเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อสีเป็นเขาเรียกออมเบรคือข้างบนขาวและข้างล่างออกจะไล่โทนสีเป็นสีม่วงสวยมากแล้วภาคใต้จะเป็นสีส้มแล้วเป็นรูปคนวิ่ง
2: เพราะว่าภาคใต้จะมีเขื่อนเยอะสีส้ม
1: ใช่
2: นะคะเป็นสีประจำในเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
1: อาจจะเผื่อคุณผู้ฟังอยากเห็นเดี๋ยวยกให้ดู
2: มีการยกให้ดู
1: เดี๋ยวก็จะได้เห็นด้วย
2: ยกให้ดิฉันดูอ่ะ
1: นี
2: ่อ๋อสวยจริงคุณผู้ฟังสวยจริง
1: ถ้าเป็นโซนภาคกลางก็เป็นสีม่วงม่วงเข้มๆหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นภาคเหนือนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไล่ส
2: ีไงออนชอย
1: ออนชอยตาบดสีขาวข้างล่างไล่สีลงไปเป็นสีม่วงก็เป็นโลโก้ของ PA แหละนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็สวยนะภาคใต้สีส้มนะครับเป็นรูปคนวิ่งออกกำลังกาย
2: สนใจสมัครกันได้นะคะคุณคมสันเราลองไปลอง
1: ผมว่ารีบสมัครเลยเดี๋ยวเต็มแน่เพราะว่าเขาเพิ่งลงโพสต์ประกาศเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เอง
2: นะ ่ะงั้นเราไปต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะในช่วงนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะสนใจรวมถึงดิฉันและน่าจะเป็นคุณด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนไทยทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยหนีไปต่างประเทศหนีได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในช่วงนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไร1ก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยถึงหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่ ใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรามีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ที่ให้อำนาจอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในการประสานงานส่งตัวคนไทยที่หนีไปต่างประเทศนั้นกลับมาดำเนินในคดีประเทศไทยได้หากคนไทยได้หนีไปต่างประเทศแล้วและถูกจับกุมที่ต่างประเทศทางการต่างประเทศนั้นก็จะแจ้งกลับมายังประเทศไทยแล้วประเทศไทยนั้นก็จะดำเนินการส่งคำร้องในการที่จะไปรับตัวคนไทยเหล่านั้นที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหรือกลับมารับโทษตามคำพิพากษาในประเทศไทยต่อไปได้และประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคนไทยที่หนีออกไปจากไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเดินทางออกไปนอกประเทศและถูกจับกุมในต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็จะมีการแจ้งกลับมายังประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะดำเนินการในการที่จะไปรับตัวคนผู้กระทำความผิดกลับมาเรามีกฎหมายฉบับนึงนะคะก็คือว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ซึ่งให้อำนาจของอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางเป็นผู้ดำเนินการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่อัยการแผ่นดิน1157สวัสดีค่ะ

0: จากอัยการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของคนไทยทำผิดกฎหมายแล้วหนีไปต่างประเทศหนีได้จริงไหมได้คำตอบแล้วนะคะว่าหนีได้จริงหรือเปล่าเขามีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนถ้าเขาเจอเขาก็ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ดี
1: นะคะหนีไม่รอดฮะไปไหนก็ไม่รอดแล้วก็ผมว่าลำบากกว่าอยู่บ้านเรานะ
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับอ่ะงั้นเราไปต่อกันอีกสักนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของข่าวสารจากคปพ.คุณวันนี้มีเรื่องของความคุ้มครองหลังจากที่เราพูดคุยกันเรื่องของพ.ร.บ.ที่เราต้องต่อก่อนที่เราจะไปต่อภาษีคุณ
1: น
0: ะก็วันนี้มีถ้าเกิดพ.ร.บ.ตัวนี้ไม่เพียงพอล่ะเราจะทำยังไงได้บ้างเป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะวันนี้เนี่ยมีมาฝากกันในช่วงของข่าวสารดีๆจากคปพ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: อย่างที่บอกกันค่ะข่าวสารจากคปพ.วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
3: ตัวเวิร์ดประกันภัยวรรณคำกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพ.ร.บ.โดยตอนก่อนๆเราพูดถึงเรื่องความคุ้มครองรวมถึงเบี้ยประกันภัยกันไปแล้วแต่ถ้าความคุ้มครองตามประกันภัยพ.ร.บ.ยังไม่เพียงพอล่ะลำดับแรกมาทำความรู้จักกับการประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะครับการประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญครับส่วนแรกคือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับอย่างที่ได้คุยกันไปแล้วแต่ถ้าความคุ้มครองยังไม่เพียงพอล่ะเราจะทำอย่างไรได้บ้างคำตอบคือเราก็สามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้ครับไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยรถยนต์ประเภท1ประเภท2ประเภท2บวกประเภท3และประเภท3บวกซึ่งแต่ละประเภทจะให้ความคุ้มครองไม่เหมือนกันตั้งแต่ความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไปจนถึงความเสียหายของรถคันที่เอาประกันภัยรวมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับดังนั้นก่อนทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกครั้งเราต้องพิจารณาความเสี่ยงเพื่อเลือกประกันภัยที่เหมาะสมกับตัวเราเช่นเดียวกับการประกันภัยชนิดอื่นๆด้วยนะครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปพ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณอย่างที่จะบอกมาตลอดเลยว่าถ้าเราจะทำประกันภัยเราต้องศึกษาข้อมูลเราต้องดูปัจจัยหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องดูเรื่องของความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวเราด้วยนะคุณ
1: ก็อย่างที่เราได้คุยกันก็คือพ.ร.บ.เนี่ยเขาบังคับอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะครับส่วนถ้าเราจะซื้อประกันเพิ่มเติมกรณีเผื่อว่าสูญหายไฟไหม้น้ำท่วมอะไรตอนนี้ที่เขามีการคุ้มครองกันหรือว่าอุบัติเหตุรถชนนะครับบางทีเขามีการคุ้มครองจากพ.ร.บ.อาจจะไม่เพียงพอก็สามารถที่จะซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะนำมาฝากกันข่าวสารดีๆจากคปพ.ค่ะไปไหนต่อดีคุณ
1: ไปที่เรื่องอุทกภัยแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอุทกภัยแล้วเพราะว่าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เขาก็ได้ยกระดับมาตรการ7ข้อนะครับซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายรัฐพลรัตนาดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้สั่งยกระดับมาตรการทั้ง7ข้อเดิมนะครับที่ได้มีการเตรียมความพร้อมของทีมเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับท่านก็สั่งให้ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับคือตั้งแต่วันที่18ถึง21นะครับตามที่ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นฉบับที่4แล้วนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือซึ่งมาตรการทั้ง7มาตรการนะครับแผนเผชิญเหตุของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น1นะครับทางด้านต้องติดตามนะครับ1ก็คือการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อจะได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้อย่างทันท่วงทีทุกช่องทางการสื่อสารนะครับ2ก็คือการเตรียมความพร้อมเรื่องของทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เขตชุมชนเขตพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่สำคัญนะครับสถานที่สำคัญซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้พูดในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนแล้วนะครับว่า จุดไหนนะครับที่เป็นจุดพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยได้มีการติดตั้งเนี่ยยักษ์ส้มนะครับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้แล้วนะครับสำหรับที่พื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังบ่อยครั้งแล้วก็น้ำรอการระบายนะครับมีการติดตั้งไปแล้ว3ก็คือการบริหารจัดการน้ำครับการควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับเพื่อป้องกันอุทกภัยพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับ4ก็คือการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องถ้าข้อ4เนี่ยนะครับเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยเราสามารถช่วยกันได้นะครับหน้าบ้านของใครของมันเลยอันเนี้ยท่อระบายน้ำหรือว่าตะแกรงนะครับที่อาจจะมีเรื่องของขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ที่ไปติดอยู่นะครับพอฝนตกน้ำมาเนี่ยก็ไม่มีที่ระบายก็ทำให้ท่ออุดตันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะช่วยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับหน้าบ้านของใครของมันหรือไปพบเห็นตามถนนหนทางที่น้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายลงท่อระบายน้ำได้เราสามารถที่จะช่วยกันกำจัดพวกสิ่งอะไรเศษสวะนะที่ติดอยู่ตามท่อระบายน้ำตะแกรงได้นะครับเพื่อให้ระบายน้ำแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนผู้เดินถนนด้วยนะครับห้าก็คือการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เจ้าของพื้นที่เขาได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยการแจ้งเตือนการปิดกั้นแล้วก็การห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญจะบอกว่าคนเขาบ่ดีลึง อย่าเหลือกำปิดบอกห้ามเข้าห้ามเล่นห้ามลงเล่นน้ำช่วงนี้น้ำแดงหรือน้ำขุ่นเนี่ยก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับ
0: หกค่ะหกค่ะ
1: 6ก็คือการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอนนี้เชียงใหม่มีทั้งหมดอยู่222แห่งนะครับศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยได้ 60,000 กว่าคนนะครับ6ประมาณ 65,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ7หากเกิดสาธารณภัยนะครับให้จัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อมกับอุปกรณ์นะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนะอันนี้เป็น7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: แล้วก็มีการยกระดับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังยังคงจะช่วงท้ายของรายการคุณขออนุญาตชวนเที่ยวอีกสักหนึ่งวันนะคะสำหร
1: ับ
0: งานเชียงใหม่ GI Next 2026
1: เมื่อวานเราไปมาแล้ว
0: เมื่อวานเราไปมาแล้วนะคะก็จัดวันนี้อีกหนึ่งวัน อย่างที
1: ่
0: บอกกันใช่ค่ะเขาจัดมาตั้งแต่วันที่14แล้วนะคุณผู้ฟัง14ถึง18นะคะสิงหาคม2569ค่ะซึ่งงานเชียงใหม่ GI Next 2026ค่ะเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สินค้าคุณภาพโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัตลักษณ์แล้วก็สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งก็ในกิจกรรมในงานก็จะมีสินค้าเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาจัดแสดงกว่า20คูหาเลยคุณครอบคลุมทั้งสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงสินค้า GI รายใหม่อาทิกาแฟอินทนนท์นะครับเมื่อวานเราก็ไปดูกันเราก็ไปกันหลายพื้นที่เลยมีทั้งร่มบ่อสร้างมีทั้งผ้าตีนจกนะคุณ
1: ม
0: ีกาแฟที
1: ่
0: ฉันเห็นเมื่อวานใช่ค่ะ
1: สินค้า GI แต่ละรายการแล้วก็ว่าที่ด้วยนะว่าที่ก
0: ็
1: คือกาแฟอินทนนท
0: ์ใช่แล้วก็มีในส่วนของเซรามิกจากศิราดลด้วยนะคะเมื่อวานนี้เท่าที่เราไปเดินดูกันเพราะว่าเมื่อวานนี้มีสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผ้าตีนจกค่ะ
1: วันสุดท้ายนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวไปเจอรถแรกแจกแถมนะพ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะไม่อยากขนของกลับนะอยากขายให้หมดนะครับไปกันได้นะร้านชั้นจีใช่ไหมฮะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับว
0: ัน
1: สุดท้ายแล้ววันนี
0: ้วันสุดท้ายแล้วนะคะไปเที่ยวกันค่ะไปช่วยสนับสนุนสินค้า GI ของสวัสดิ์เชียงใหม่กันค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการกันอีกสัก1รอบนะคะคุณละไมค่ะบอกว่าหันแล้วเจ้าผ่านช่องสตอรี่ถ้าจะหาเฮาบอกป่า นะคะคุณละไมบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจสาวสวยนุ่มล่อวันนี้ยายมีน้ำพริกมะขามอ่อนมาอวดเนอร์ อร่อยมากเมนูนี้มีปีละครั้งเจ้า
1: น้ำพริกมะขามอ่อนแต่ถ้าเป็นทางใต้จะเป็นน้ำพริกมะขามเนาะ
0: น้ำพริกมะขามอัน
1: นั้นเขาจะใช้มะขามแก่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนั่นใช้มะขามแก่คุณมะขามแบบว่ายังไม่สุกดีนะ
1: จะบอกว่าถ้าคุณยายละไมบอกว่ามะขามอ่อนในบ้านเราต้องกินกับน้ำปู
0: เนาะโอ้ยคุณแบบน่ะขัวคุณละไมค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยซอแนทนะคะทักทายเรามาสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านะคะคุณป้าพันีงีบหลับแหมแล้วช่วงนี้นี่งีบหลับบ่อย
1: แสดงว่าอากาศเย็นสบาย
0: ค่ะ
1: ทางนู้นอาจจะฝนจะตกก็ได้นะพี่เอ
0: ๋อเป็นไปได้ค่ะคุณซอแนทส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแล้วบอกว่าสวัสดีเจ้าเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกเจ้าสวยหล่อเจ้าขอบพระคุณค่ะ
1: รู้จะตกใจเราอีก
0: แล้วรู้ว่าตกใจเราเห็นเราครั้งแรกนะคะปกติหลายๆท่านจะฟังเราผ่านทาง
1: ส่วนมากจะเป็น
0: วิทยุค่ะเวลาขับรถไปทำงานอะไรอย่างนี้นะคะก็จะฟังข่าวสารจากพวกเราแล้วก็หลายๆท่านก็จะพูดคุยกับพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทช.เชียงใหม่PRDด้วยอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าฝากข้อความนะคะฝากเรื่องของข้อสงสัยข้อซักถามหรือว่าช่วยกันจัดรายการได้ผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับแฟนเพจ Facebook สวทช.เชียงใหม่ PRD ค่ะ8นาฬิกา55นาทีแล้วคุณเราจะไปไหนกันต่อดีสั้นๆอีกสักนิดนึงไหม
1: สั้นๆอีกสักนิดนึงช่วงนี้ทางด้านหน่วยงานแม่ของเรานะครับทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับมีการยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการจัดรายการนะครับก็ฝ่ายรายการของทุกสถานีวิทยุนะครับใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับรวมไปถึงพี่ๆจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด8จังหวัดภาคเหนือด้วยนะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับเขาเรียกว่าปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI เพื่อตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็หัวข้อ Creative North นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่เอ๋เมื่อวานนี้วันแรกที่เริ่มประชุมนะครับเริ่มพัฒนาเรื่องของศักยภาพที่โรงแรมละไมวันนี้เป็นวันที่2นะครับวันนี้ก็เข้มข้นกว่าเมื่อวานเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยที่เข้าร่วมกิจกรรมวันที่17 18เนี่ยก็มีทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ย60คน60ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าและยกระดับนะครับหรือว่าพัฒนาแนวคิดนะครับบุคลิกแล้วก็ทักษะในการผลิตรายการผ่านสื่อหลักสื่อดิจิทัลให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคในการผลิตรายการอย่างมืออาชีพนะครับรวมไปถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรพลเจียตระกูลหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนรายการของสวทเชียงใหม่ท่านจะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ก๊อฟนะครับอาจารย์สุรพลเนี่ยในวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณสัก10โมงถ้าจะไม่ผิดช่วง10โมงอาจารย์ก๊อฟก็จะมาเอาความรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยรายการนี้จะต่อจากรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์ก๊อฟจะมีคุยกับ AI ด้วยนะคุณ
1: มี
0: คุยกับ AI
1: BDJ AI ท่านใดอยากฟังติดตามได้นะครับวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับเป็นผู้หญิงและพูดกับอาจารย์ก๊อฟตอบโต้กันระหว่างอาจารย์ก๊อฟแล้วก็ DJ AI
0: นะคะ
1: สนุกมากแล้วผมฟังก็เพลินดี
0: เพลินนะคะก็วันนี้อาจารย์ก๊อฟจะมาปลุกเขาเรียกอะไรคะปลุก
1: เขาเรียกปั้นหรือว่าปลุกก็ได้ปลุกพลัง
0: พลังของพวกเรา
1: ใช่ปลุกพลังในการสร้างสรรค์สื่อยุค AIนะครับ
0: นะคะพูดถึง AI ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะแจ้งเตือนกันสักนิดนึงในช่วงท้ายของรายการแบบท้ายจริงๆแล้วนะคะเราอาจจะเล่นโซเชียลทุกวันค่ะเราอาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวแค่โพสต์ก็อาจจะผิดกฎหมายได้นะคะโพสต์ข่าวปลอมแชร์ข่าวปลอมปั่นข่าวให้คนอื่นตื่นตระหนกโพสต์ข้อมูลเท็จทำให้คนอื่นเสียหายลงภาพหรือว่าคลิปลามกในที่สาธารณะรู้ว่าไม่จริงแต่ยังแชร์ต่ออันนี้มีโทษนะคะจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทค่ะจำง่ายๆเลยกดโพสต์เท่ากับต้องรับผิดชอบนะคะส่วนก่อนแชร์ลองคิดสักนิดค่ะว่าจริงไหมกระทบใครหรือไม่อันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับในยุคดิจิทัลแบบนี้หลายๆคนก็เล่นสื่อโซเชียลเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการแชร์ข่าวปลอมโพสต์ข่าวปลอมปั่นข่าวให้คนตื่นตระหนกหรือว่าโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จระวังค่ะโทษจริงนะ สั่งจำคุกสูงสุด5ปีเลยทีเดียวค่ะ8นาฬิกา59นาทีแล้วได้เวลาเรา2คนจะลี้ภัยไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาประจำการหลังเคารพธงชาติกับรายการมองเชียงใหม่วันนี้เรา2คนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอนนท์นันตะสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
8: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
9: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาเอลซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิยะหมู่ที่4 บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
10: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการ1วันค่ะสำหรับวันพุธวันพรุ่งนี้นะคะอยู่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะรับรู้เรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ 9:10 น.จนถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารมากมายที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อยากจะส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเขาก็ยังคงมีการเตือนในเรื่องของฝนที่จังคงตกต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ก็คือตั้งแต่18จนถึง21นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์เลยนะคะซึ่งปภ.เขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก 18-21 สิงหาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านและรวมถึงรองของการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องได้มีการใส่ใจนะคะแล้วก็หมั่นตรวจสอบดูแลตรวจสอบสถานการณ์กันให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากจะให้เกิดกับพื้นที่ใดๆก็ตามเราก็ไม่อยากจะให้เกิดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราจะประมาทไม่ได้นะยังไงก็จังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ฟังคะเราฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภัยที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะนั่นก็จะเป็น เรื่องของการล้างบางนะคะการที่รัฐบาลนั้นลุยล้างบางภัยออนไลน์ค่ะสกัดบัญชีม้าคริปโตนะคะซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงต่อไปของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะ

ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องที่เราพูดคุยได้ส่งท้ายกันไปเมื่อสักครู่นะคะว่าในช่วงนี้นะคะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้กับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกค่ะโดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่ไปกับการจับกุมดำเนินคดีการสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินแล้วก็การปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดนะคะทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะสามารถที่จะยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้วจำนวน 62,516 บัญชีโดยปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนแล้วก็ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินนะคะซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าขณะเดียวกันค่ะภาครัฐกลต.แล้วก็ภาคเอกชนก็ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถจะเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

162ครั้งค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาได้กล่าวต่ออีกนะคะว่าปัจจุบันค่ะมิจฉาชีพมีการใช้กลโกงหลากหลายรูปแบบทั้งแชร์ข้อมูลลูกโซ่นะคะทั้งเรื่องของแชร์ลูกโซ่การหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปจนถึงการส่งสลิปปลอมค่ะเพื่อที่จะขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมักใช้คำโฆษณาอาทิผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำแล้วก็แอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าใช้เอกสารปลอมเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็เร่งให้เหยื่อตัดสินใจก็ขอเตือนประชาชนให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือโอนนะคะไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าภาพความสำเร็จหากพบการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกลต.โทร1207กด22แล้วก็ในเร็วๆนี้ค่ะรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟีเจอร์แจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มีแล้วก็เตรียมพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้มีโอกาสได้เข้าไปตรวจสอบหรือว่าสามารถที่จะแจ้งเรื่องราวต่างๆได้อย่างทันท่วงทีค่ะเราจะพักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารในช่วงต่อไปกันต่อค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะพักฟังเพลงกันไปแล้วเรากลับมาต่อสักอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นเรื่องของรัฐบาลมีการเตือนทันตแพทย์นะคะจ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งรัฐบาลนั้นมีการเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้การประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชานะคะพุทธศักราช2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมนะคะตามแบบกม.33นะคะต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบกท.33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชานะคะล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือมีการให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งในกรณีทันตแพทย์ลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยก็ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคะผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นๆดังนี้ค่ะ 1. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542นะคะวงเล็บฉบับนี้คุมเรื่องของช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมค่ะ 2. ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในเรื่องของสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งก็จัดเป็นยาเสพติดประเภท5นะคะ 3. พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537เรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์และ 4. พ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541ในเงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันตามมาตรา34ค่ะซึ่งการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบกท.33นะคะโดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการเตือนในเรื่องของทันตแพทย์ค่ะจ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะหลากหลายเรื่องราวหลายด้านนะคะที่ทางรัฐบาลนั้นให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลนะคะความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในทุกๆรูปแบบเท่าที่จะทำได้นะคะก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นความปลอดภัยที่มีให้กับทุกท่านด้วยนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะก็จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ด้วย FM 93.25 MHz คลื่นนี้เรายังอยู่ด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมามีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่พูดไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการผลักดันรถไฟสายแพร่น่านจะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ

งานเพลงเพราะๆก็มีมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังตอนนี้เรากลับมาที่ข่าวสารอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือนั่นก็คือเรื่องการผลักดันเส้นทางรถไฟสายแพร่น่านนะคะทางด้านของนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่3ทับ2569ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยาค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแพร่และน่านพร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือโดยผู้แทนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของก็ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างทั้งส่วนของโครงข่ายทางรถไฟลานกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้ารวมถึงแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีและแนวทางการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายแพร่น่านนะคะประเด็นสำคัญจากการหารือในที่ประชุมค่ะคุณผู้ฟังประเด็นแรกเลยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ CY เชียงของที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงลานกองเก็บและขนส่งขนถ่ายตู้สินค้าอำเภอเชียงของว่าอาจมีความซ้ำซ้อนกับศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบของการขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ซึ่งทางโครงการก็ได้ชี้แจงนะคะว่าพื้นที่ CY เชียงของดังกล่าวเป็นแผนงานส่วนต่อขยายในอนาคตค่ะเพื่อที่จะรองรับปริมาณสินค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นเกินขีดความสามารถของศูนย์เปลี่ยนถ่ายนะคะประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของการผลักดันเส้นทางรถไฟสายแพร่น่านทางโครงการก็ได้รายงานนะคะว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี2570ค่ะเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการซึ่งได้มีการขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ในการที่จะร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมแล้วก็การท่องเที่ยวเชื่อมโยง4จังหวัดก็คือเชียงรายพะเยาแพร่และน่านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้กรอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ก็จะได้นำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอจากการประชุมไปประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับระบบโลจิสติกแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนกันต่อไปนะคะติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับความคืบหน้ารถไฟทางคู่นะคะเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะมันจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโดยสรุปจะเป็นอย่างไรพวกเราประชาชนจะได้มีโอกาสใช้บริการกันมากน้อยแค่ไหนติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังหากมีความคืบหน้านะคะยินดีที่จะได้นำมาบอกต่อนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรากันอย่างแน่นอนเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเวลานี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เว้น1วันนะคะกับการที่จะได้พบปะพูดคุยกันนะพรุ่งนี้เป็นช่วงเวลาของคุยกับประกันสังคมสำหรับชั่วโมงนี้เราพบกันใหม่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกทนเดินทางไปที่ไหนเส้นทางใดหากว่ามีฝนตกนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นค่ะด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรากับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
4: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
6: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
7: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
6: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
7: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยอง รวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
10: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกล้าวเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เฮาปากัน2คลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยนะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลักขณาวัสุกิจประเสริฐวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังตั้งไหนตั้งหลายช่องทางส่งเสียงไปนะเจ้าตั้งอากาศรวมไปถึงวันนี้ลองไลฟ์ตั้ง TikTok ดูนะคุณผู้ฟังเจ้าทักทายกันได้เผื่อบางท่านพดพัดมาจะใดนะเจ้าจะเจอกันตั้งหน้า TikTok ช่องของมวยนะเจ้าหมวยสุดเลิศ MOUYSUDLERT นี่ก็มีคนมาพอ1คนดีใจนะเจ้าดีใจขนาดเลยส่งกำลังใจให้กันได้นะเจ้าวันนี้วันแรกทดสอบทดลองดูเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะเจ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยู่ตั้งใดก็สามารถที่จะรับฟังรายการของสวทเชียงใหม่ได้ทักทายกันได้นะเจ้าหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรยังฝากแจ้งต่อกันได้เจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังตั้งหน้าTikTok ตัวนะเจ้านี่มีหลายๆท่านเปิ้นอาจจะบ่รู้จักเนาะคุณผู้ฟังเจ้านี่ถือว่าเป็นช่องทางใหม่แล้วก็ในช่วงนี้ดีเจของสวทเชียงใหม่เฮาเกือบจะคู่คนละนะก้อยๆทยอยกันที่จะเพิ่มช่องทางขยายฐานคุณผู้ฟังนะเจ้าเผื่อว่าเฮาเป็นเพื่อนกันตั้งหน้า TikTok นี่มวยสุดเลิศทักทายมวยได้เลยนะเจ้าปากันที่ไหนก็ตักกันได้นะเจ้าเข้าๆออกๆบ่เป็นหยังดีใจนะเจ้ายังดีว่ามีคนเข้ามาเข้าๆออกๆเปิ้วเตื้อบางเติ้นฟังบ่รู้เรื่องก็มีนะแต่ว่าบางท่านแค่ฟังกำเมืองก็เลยทักทายก่อนสวัสดีเจ้ากูท่านวันนี้เจ้าเฮาเริ่มต้นช่วงเวลาของรายการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาเจ้าคุณผู้ฟังเชียงใหม่ของเฮาเซาห้าอำเภอมีอยู่3อำเภอนะเจ้าที่ฟ้าฝนจะตกหนักหรือเปิ้นน้อยนึงโซนเหนือเลยที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางและอำเภอชัยประการนะเจ้านอกนั้นก็จะมีฟ้าฝนอยู่พ่องก็จะเป็นโซนสีเขียวเชียงใหม่ของเฮาฟ้าฝนนี่ภาพรวมประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าอุณหภูมิในช่วงเช้านี่อากาศก็ยังเย็นๆสบายอยู่ประมาณ25องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดส่วนอุณหภูมิสูงสุดปุ๊เลย34องศาเซลเซียสเจ้านอกเหนือจากนี้ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรที่รับฟังรายการอยู่ตอนนะเจ้าสิ่งที่ท่านจะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เรื่องของฟ้าฝนนี่แหละถ้าฝนตกหนักๆนี่น้ำท่วมฉับพลันก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับต่างน้ำไหลผ่านนะเจ้าส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ท่านปลูกพืชให้พืชผักต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่ามีความชื้นสูงช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของโรคราน้ำค้างในข้าวโพดโรคราสนิมในเบญจมาศนี่ดอกไม้งามๆนี่ต้องระวังโรคแอนแทกโนสในสตรอเบอรี่ต่อยส่วนพืชสวนนะเจ้าก็คงจะต้องดูแลเรื่องของโรคพืชจากเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียรวมไปถึงผลไม้ที่มันร่วงมันเน่าในสวนของท่านอาจจะต้องเก็บไว้นะเจ้าเพราะว่าจะได้เป็นแหล่งสะสมของโรคแล้วก็ศัตรูพืชต่อยส่วนเรื่องของปศุสัตว์นะเจ้าพี่น้องเกษตรกรที่รับฟังรายการอยู่ท่านจะไปปล่อยเนื้อสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นๆแจ๊ะๆเป็นเวลาเมินๆเพราะว่าสัตว์เลี้ยงจะอ่อนแอได้ง่ายรวมไปถึงโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบนะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้ตอยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่รับฟังรายการอยู่รวมไปถึงคุณผู้ฟังตั้งหน้า TikTok นะเจ้าสวัสดีทักทายคุณท่านตอยเอาละเจ้าช่วงนี้พักกันกันเดียวมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามารวมไปถึงหลากหลายงานเพลงที่เราติดค้างกันไว้ไปฟังงานเพลงกันต่อสำหรับในช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาก็จะเป็นงานเพลงแนว80-90นะเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงเก่าๆงานเพลงสตริงม่วนๆเจ้า

จากงานเพลงกว่าจะรัก XYZ เจ้ามีคุณผู้ฟังจากตังละปูนพี่สาวจากตังละปูนแนะนำงานเพลงต่อเนื่องเข้ามานะเจ้างานเพลง

จากงานเพลงของก้อยพรพิมลธรรมสารเจ้าคุณผู้ฟังน้ำพึ่งหรือหยาพิษวันนี้แฟนรายการแนะนำงานเพลงมาอันนี้เป็นท่านแรกเนอร์ที่เปิ้ลแนะนำงานเพลงมาบอกว่ารอฟังอยากฟังต้องเปิดให้ได้สำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าหนีรักนัดดาวิยาการเจ้า

งานเพลงนี้ชื่อว่าหนีรักนะเจ้าเหมือนเมื่อได้ฟังเตือนหนึ่งสำหรับงานเพลงเก่าๆนี่ฟังไปก็ใครหลับไปฟังงานเพลงนี้ห้ามใครหลับเน้อคุณผู้ฟังเจ้านี่คุณผู้ฟังตั้งหน้าTikTok ถือว่าวันนี้เฮาไลฟ์ใหม่เป็นวันแรกนะเจ้าก็ดีใจบางท่านเข้าๆออกๆเพิ่นเออไผน้อนี่สวัสดีทักทายกันได้นะเจ้าตะกี้นี่ก็ถามสําหรับท่านที่เข้ามาทางหน้าของ TikTok นะเจ้าเออเพิ่นอยู่จังหวัดที่ไหนจะได้มีจังหวัดสระแก้วแต่คุณผู้ฟังนั่นมันฟังได้ทั่วๆเลยนะเจ้านี่ทาง TikTok รวมไปถึงมีแฟนรายการอยู่ทางสัมปะคอยคุณพิมพ์กระเป๋าสานี่ว่าหลังเดียวมวยขับไปนี่จะไปอุดหนุนนะเจ้าเคยก่ายไปล้าเห็นอยู่ว่ากระเป๋าหน้าร้านท่านี้เหมาะขนาดเลยนะพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเชียงใหม่ของเฮาทักทายได้นะเจ้าฝากร้านได้นี่ไอ้อย่างช่วยกันได้ก็ช่วยบางท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยค้าขายไอ้อย่างมันก็ดูเงียบๆเลยตั้งด่านของสาแก้วก็เงียบๆนี่ต้องฮึกำลังใจนะเจ้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคือถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าสิ่งสำคัญที่สุดคือในแต่ละวันเนี่ยมันต้องมีรายได้เนาะคุณผู้ฟังเจ้ามันมาเหมือนมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอย่างเฮานี่คือพอสิ้นเดือนเฮาก็มีเงินเดือนแต่คนที่เปิ้นค้าเปิ้นขายเนี่ยฝนตกฟ้าห้องจะใดเนี่ยมันต้องขายของให้ได้แม่นกะเจ้าจะได้เนี่ยก็จะต้องขายให้ได้ในทุกช่องทางบัดเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นี่มีหลากหลายช่องทางตัวเองเฮาก็จะเห็นนะเจ้าความพยายามของพ่อค้าแม่ค้าบ่ว่าจะเปิดหน้าร้านบ่ว่าจะไลฟ์สดเอ่ยผ่านช่องทางต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้การค้าการขายของเฮานี่มันจะได้มีคนรู้จักเนาะเปิดช่องทางก็จะได้ค้าขายได้ดีขึ้นบ่ได้รอเปิดแต่หน้าร้านแต่เพียงอย่างเดียวบัดเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้านี่เปิ้นเก่งกันเนาะบางคนนี่อู้เก่งอู้เก่งขายครัวม่วนขนาดเลยชั่วโมงเรื่องนี้ได้เป็นพันเป็นหมื่นนี่บางร้านนี่ได้เป็นแสนเป็นล้านถือว่ามีความสามารถแต้ๆเลยนะเจ้าก็จะได้ก็มวยฝากตั้งหน้า TikTok ตัวนะเจ้ามวยสุดเลิศ MOUYSUDLERT บ่ฮู้จะใช้ชื่ออย่างก็ตึงชื่อตึงนามสกุลเอามาบวกๆผสมประสานให้มันมวยสุดเลิศไปเลยขอบคุณนักๆเลยนะเจ้านี่บางท่านก็แว๊บๆเข้ามาออกๆเข้าไปทักทายกันได้นะเจ้าตอนนี้อยู่ต่างห้องส่งของสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมไปถึง AM 639 KHz ถ้าฟังได้ต่อยสำหรับในช่วงนี้นะเจ้าก็จะมีคำแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในส่วนภาคเหนือของเราช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเดินทางเพราะว่าฟ้าฝนนี่ว่าเป็นใจนะบ่ฮู้จะตกมาเมื่อใดแต่ว่าฝนจะตกหนักแท้ๆเลย 80% ในโซนภาคเหนือวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้นะเจ้าก็คือนับตั้งแต่วันเนี้ยเป็นต้นไปสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าการคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้าก็จะดูแล้วมีแต่ฟ้ามีแต่ฝนนี่ล่ะเจ้าท่านใดจะเดินทางมาแอวเชียงใหม่นี่เตรียมความพร้อมไว้เลยสมรรถนะร่างกายเรื่องของรถตอยนะเจ้าเอาให้พร้อมเต็มที่แล้วก็เดินทางมากับคนที่ท่านรักกับคนที่นั่งข้างๆก็ต้องฮือคนเปิ้นฮ้องว่าฮือกำลังใจคนขับตอยเนาะจะได้ปลอดภัยกันถึงคนนั่งมาตอยถึงคนขับนะเจ้าจริงไหมของเฮาหลากหลายเส้นทางตอนนี้ก็อาจจะมีการทำไหลต่างตอยโดยเฉพาะในเส้นทางของตังแม่ริมที่จะเข้ามาดังในเวียงนะเจ้าแต่เจ้านี่ขับรถไกลมาทางโซนของหน้าป.17รถติดขนาดเลยจากเวียงเข้ามาในเมืองแม่ริมนะเจ้ารถติดแต่ขับรถด้วยความระมัดระวังกันตัวนะเจ้าอันนี้ฝากไว้ตัวส่วนทางหน้า TikTok อาจจะเงียบไปพ้องเนี่ยทักทายกันได้นะเจ้าบางท่านนี่แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเข้ามาเนี่ยมวยก็ตกใจตื่นเต้นเหมือนกันนะเจ้าทางหน้า TikTok ทักทายกันได้มาเป็นยังได้ส่องพอกันก่อนรวมไปถึงงานเพลงเก่าๆที่คุณผู้ฟังร่วมได้นำมาได้นะเจ้าหรือว่าทางโทรศัพท์0327679 3เจ้า

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังตื่นเต้นกับการไลฟ์ต่างหน้า TikTokปิกมาตั้งหน้าคลื่นหน้าปัดของเฮานะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ของเฮาก็จะแจ้งกันเรื่องของการปรับการจราจรนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าดูจากต่างข้อมูลข่าวสารแล้วตะกี้มวยก็ยังจมอุ่มๆอยู่ว่าเชียงใหม่ของเฮาในช่วงวันหยุดรถหนักรถดาคับคั่งยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันนะคุณผู้ฟังเจ้ารถมาจากตั้งได้มาฮู้ละละเปิ้นก็แค่มาแอวเชียงใหม่เนาะเมืองแอวของเฮานี่บอกแล้วว่าเชียงใหม่นี่แอวได้กู้ฤดูแอวได้กู้เดือนบ่ว่าจะเป็นฤดูอันหยังก็แล้วแต่มีตี้ฮื้อแอวนักตี้ฮื้อเช็คอินก่อนนักนะเจ้าส่วนเรื่องของการจราจรในเชียงใหม่ของเฮามีข่าวสารจะตั้งแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2เปิ้นแจ้งปรับเปลี่ยนการจราจรแยกสันกลางนะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางหลวง121ตัดทางหลวง1317แยกสันกลางซึ่งเปิ้นก็จะปิดจุดกลับรถนะเจ้าปิดจุดกลับรถที่ทางหลวง121กิโลเมตรที่12บวก500แล้วก็กิโลเมตรที่13บวก600แล้วก็ย้ายจุดกลับรถไปที่กิโลเมตรที่11บวก750และกิโลเมตร14บวก500ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะเจ้าช่วง9โมงเช้าสำหรับรถที่มาจากต่างอำเภอสันกำแพงจะเข้าเมืองหรือว่าไปอำเภอสันทรายเฮือใจจุดกลับที่กิโลเมตรที่11บวก750ก็ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะเจ้ารถที่มาจากตัวเมืองเชียงใหม่จะไปตังอำเภอสันกำแพงหรือว่าจะไปอำเภอสระปีเฮือใจจุดกลับรถกิโลเมตรที่14บวก500ก็ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปนี่เชียงใหม่ต้องศึกษาเส้นทางเฮือดีๆนะเจ้าเพราะว่าหลากหลายเส้นทางก็มีการปรับปรุงรถนักนั่นเองเนี่ยจะต้องมีการขยายปรับปรุงเส้นทางแจ้งเปลี่ยนการจราจรนะเจ้าคุณผู้ฟังขับรถด้วยความระมัดระวังกันต่อยคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้มีงานเพลงหลากหลายเลยนะเจ้าที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามารวมไปถึงตั้งหน้าของ TikTok นะเจ้าม้วยสุดเลิศนี่อันนี้ก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ได้ฟังแห่งช่องทางหนึ่งเสริมขยายฐานคุณผู้ฟังนะเจ้าเปิดบางท่านบอกว่าตั้งหน้าคลื่นมันประชดลองดูลองฟังผ่านทาง TikTok ดู MOUYSUDLERT ทับศัพท์ไปเลยมวยสุดเลิศไปเลยขอบคุณคุณผู้ฟังนักนะเจ้าวันนี้มวยได้หัวใจไป2,000กว่าดวงแล้วดีใจด้วยคุณผู้ฟังเจ้าเอาล่ะจะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วโอ้ยังได้ฟังตันอยู่ก็หาแฮมเนื่องงานเพลงนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงต่อไปเจ้างานเพลงของพี่แจ้ดันุพลแก้วการสำหรับงานเพลงนี้ฝันลำเอียงและเดี๋ยวช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงท้ายรายการเจ้า

0: วันนี้ได้ฟังงานเพลงกันจุใจแต่เลยจนถึงช่วงใต้รายการเลยนะเจ้าเดี๋ยวแหมสักกรรมนึงฮับฟังข่าวจากต่างกรุงเทพเลยนะเจ้าเพราะว่าสัญญาณข่าวเข้ามาแล้วเมื่อลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันพุธมาปากันใหม่นะเจ้าและดารัตลาไปแล้วสวัสดีเจ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียข้อสารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
12: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ2.2แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจ โดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สภาพมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยเชื่อไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง113สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอโล
10: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
12: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัย เตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอร์
12: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
12: ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรกิติชัยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆเช็คอินกันได้ค่ะที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ยังคงให้มีการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดออกร่างกายเราตั้งรับไม่ทันอาจจะเป็นไข้หวัดเป็นโควิดก็ยังมีนะคะหรือเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้หอบหืดระบบทางเดินหายใจยิ่งผู้ที่เป็นผู้สูงวัยเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ดูแลเช็คสุขภาพดีๆกันด้วยช่วงแรกนี้มีข่าวสารในเรื่องของการเปิดให้ตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นนะคะเพราะมีการเปิดศูนย์รับคำร้องผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้ที่สอบได้ช่วงวันนี้จนถึง31สิงหาคม2569ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็เปิดให้ผู้สอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถเข้าตรวจสอบคะแนนของตนเองได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ทางเว็บไซต์thaijobjob.com ทั้งมีการสร้างความปลอดภัยในเรื่องของการทำข้อมูลนะคะเดินหน้าสร้างความโปร่งใสเปิดรับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้เข้าดูคะแนนแล้วก็ให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อเนี่ยสามารถตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้ผ่านช่องทางราชการโดยตรงเลยนะคะช่วง 8:30 จนถึง 4:30 ในวันเวลาราชการด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเนี่ยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางก็คือที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั้น1หรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะจนถึง31สิงหาคม2569เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าสอบเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังศูนย์กลางค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ช่วงนี้มาดูกันเรื่องของการเดินหน้าที่จะลดค่าธรรมเนียมสนามบิน 50%เปิดเส้นทางบินใหม่สู่ภูมิภาคนะคะแล้วก็เพิ่มทางเลือกเดินทางกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนซึ่งก็มีการเดินหน้าเพิ่มทางเลือกการเดินทางทางอากาศให้ประชาชนแล้วก็มีการขยายเชื่อมโยงเมืองหลักกับภูมิภาคโดยทางกระทรวงคมนาคมและก็กรมท่าอากาศยานออกมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศลดค่าบริการขึ้นค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเนี่ยเปิดเส้นทางแล้วก็ให้บริการในท่าอากาศยานภูมิภาคมากขึ้นนะคะก็มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคม2570เลยนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองก็ได้ผลักดันมาตรการดังกล่าวนโยบายที่ใช้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มการแข่งขันของสายการบินแล้วก็ทำให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นทั้งเส้นทางราคาแล้วก็คุณภาพในการให้บริการด้วยสำหรับสิทธิประโยชน์แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะมีเส้นทางบินใหม่ลดค่าบริการขึ้นแล้วก็ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา1ปีสำหรับเส้นทางที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนหรือเคยให้บริการแต่ว่าหยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็มีสายการบินใหม่ค่ะลดค่าบริการ 50% เป็นเวลา6เดือนสำหรับสายการบินที่ไม่เคยให้บริการณท่าอากาศยานนั้นหรือเคยให้บริการแต่ว่าหยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะคะครอบคลุมทั้งเที่ยวบินในประเทศระหว่างประเทศค่ะที่ท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยานนะคะก็เป็นมาตรการส่งเสริมการบินที่ผ่านมานี่ได้รับการตอบรับจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็มีการขอใช้เส้นทางบินใหม่จำนวน6เส้นทางเลยก็คืออุดรธานีอุตภาวบุรีรัมย์กรุงเทพนราธิวาสกรุงเทพมหานครนครศรีธรรมราชเบตงหาดใหญ่หรือว่าสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่นะคะรวมไปถึงสายการบินใหม่ก็คือขอใช้สิทธิ์ในเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครแล้วก็นครพนมดอนเมืองค่ะสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการขยายเครือข่ายการบินสู่ภูมิภาคได้นะคะแล้วก็จะมีสายการบินที่สนใจเนี่ยสามารถแจ้งความจำนงมายังกรมท่าอากาศยานเพื่อพิจารณาอนุมัตินะคะก็คาดหวังว่าจะเป็นการต่อยอดมาตรการในปี2569ช่วยดึงดูดสายการบินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศให้เปิด

เส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้นะคะเชื่อมโยงวัฒนธรรมแล้วที่สำคัญเลยก็คือเดินทางสะดวกรวดเร็วมีทางเลือกมากขึ้นสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการพูดถึงอาหารของไทยนะคะคว้ารางวัลก็คือคว้าอันดับ7ของโลกเลยอาหารที่คนทั่วไปโลกรักต่อยอด231เมนูอาหารถิ่นที่จะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยซึ่งก็จะมีการสะท้อนความนิยมแล้วก็ศักยภาพของอาหารไทยในสายตานานาชาตินั่นเองเป็นโครงการอาหารที่เกี่ยวกับรสชาติที่หายไปนะคะภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้รวบรวมองค์ความรู้แล้วก็มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงจะเลือนหายไปแล้วกว่า231เมนูเพื่อที่จะรักษารสชาติเรื่องราวภูมิปัญญาของชุมชนนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ด้านอาหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็คนในชุมชนด้วยนะอย่างเช่นทางภาคเหนือของเรานะคะเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็มีการคัดเลือกเมนูที่ได้รังสรรค์แล้วก็ดูแล้วจะเป็นการโหวตเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ก็คือขนมเปียงก็คือขนมลิ้นหมานะขนมไทยโบราณที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวดำดั้งเดิมหาทานยากค่ะโดดเด่นเลยนะคะก็เป็นการยกระดับเกี่ยวกับอาหารแล้วก็จะมีการสร้างแบรนด์สร้างการรักษาสูตรอัตลักษณ์รสชาติดั้งเดิมต่อยอดเมนูท้องถิ่นในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็ยังคงการรักษารากเหง้าเดิมไว้นะคะแล้วก็จะมีโครงการต่างๆอีกหลากหลายโครงการเลยที่เป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมในด้านอาหารรสชาติที่หายไปในรูปแบบใหม่ควบคู่กับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน5ซีรีส์5ร้านขยายการรับรู้แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเดินทางตามรอยอาหารท้องถิ่นด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะของเพจข่าวจริงประเทศไทยดังนั้นเราก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะโดยเฉพาะอาหารที่จะเลือนหายไปนั่นเองวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอร์แดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีด็อกเตอร์ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5ถึงการบริกรรมไทยพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
4: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
2: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
5: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่8/3หมู่ที่4 บ้านปุรุษนีแยตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิแยหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
8: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเพราะจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
7: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้ นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงานด้านนางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
9: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
11: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
10: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
12: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
13: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมันมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
12: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
15: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ BMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพ

0: ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มูซ
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
1: นายรอดนีย์สกอตต์ผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลก

0: โลกเอาชนะครีมบุษนานอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคยชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลเทระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนปภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนปภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี
1: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14-15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าขึ้นยืนยันแล้วก็จะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
0: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันจึงหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวิลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทอง รวมทั้งยังมีโอกาสจากวิลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึง นักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77 ซม.และเวลา 21:41 น.สูงกว่าระดับเทพทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรและเวลา15:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกลิปบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24 สิงหาคม 2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22 สิงหาคม 2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22 สิงหาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชเสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติ แต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงาน

0: ประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
3: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมารับฟังสาระสุขภาพกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเกือบ1ชั่วโมงนะคะเราจะอยู่ด้วยกันกับสาระสุขภาพดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้ใครที่ติดยาดมกันบ้างคะชอบดมอยู่บ่อยครั้งนะคะและเคยสงสัยไหมคะว่าการที่เรานั้นติดยาดมนั้นอันตรายมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าอยากใช้อย่างสบายใจเราต้องรับฟังที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะสมุนไพรหลายอย่างเลยก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแต่ถ้าว่าเรานั้นสูดดมบ่อยๆจนถึงกับขั้นเรียกได้ว่าติดเป็นนิสัยแบบนั้นนะคะจะส่งผลดีหรือว่าผลเสียอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะยาดมก็คือยาสมุนไพรอีกชนิดนึงค่ะที่อยู่ในรูปแบบแท่งหรือว่าเป็นตลับใช่ไหมคะก็จะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นมีติดตัวเอาไว้เผื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะมีอาการคลื่นไส้แต่บางคนไม่ใช่แค่พกเอาไว้ยามฉุกเฉินเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าคือจะขาดยาดมไม่ได้เลยจะต้องติดมืออยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อไหร่ก็ต้องหยิบขึ้นมาดมอยู่ตลอดใช่ไหมคะจนกลายเป็นคนที่ติดยาดมไปเลยแล้วเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่ายาดมที่คุณดมกันอยู่นั้นถ้าติดแล้วจะอันตรายหรือไม่แล้วถ้าติดยาดมเหมือนกับการติดยาเสพติดหรืออย่างไรวันนี้เราเลยหยิบยกในเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่ามาแถลงไขให้ทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของยาดมนี่แหละค่ะยาดมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์นะคะที่เขาผลิตขึ้นมาจากการบูรพิมเสนเมนทอลแล้วก็น้ำมันหอมระเหยต่างๆอย่างเช่นสะระแหน่น้ำมันเขียวน้ำมันการพลูหรือน้ำมันยาขออภัยค่ะน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะมีส่วนผสมจากสมุนไพรแล้วก็น้ำมันบางชนิดค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการละลายอย่างเช่นน้ำมันงาและน้ำมันแร่อีกด้วยนะคะโดยสารเหล่านั้นเมื่อถูกผสมรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นน้ำมันที่เมื่อสูดดมแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าเย็นในโพรงจมูกค่ะกระตุ้นทำให้ร่างกายของเรานั้นตื่นตัวแล้วก็สดชื่นได้บ้างนอกจากนี้ยังอาจจะช่วยลดอาการปวดได้แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าสรรพคุณของสารแต่ละชนิดที่อยู่ในยาดมแบบนั้นๆที่คุณกำลังดมอยู่นั่นแหละค่ะมาดูในส่วนของเมนทอลกันก่อนนะคะเมนทอลหรือว่าเกล็ดสะระแหน่เป็นสารที่มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวค่ะมีกลิ่นหอมเย็นสกัดมาจากใบมิ้นมีสรรพคุณในการขับลมนะคะลดอาการปวดบวมแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาชาอ่อนๆด้วยแต่ถ้าหากว่าใช้ในปริมาณที่สูงมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจได้และบางรายก็อาจจะร้ายแรงถึงขั้นปอดอักเสบเลยก็มีนะคะต่อมาคือการบูรค่ะเดิมทีแล้วการบูรนั้นเป็นสารที่สกัดมาจากต้นการบูรแต่เนื่องจากมีราคาสูงจึงทำให้มีการผลิตสารการบูรแบบสังเคราะห์ขึ้นมาค่ะซึ่งก็มีสรรพคุณเหมือนกันนะคะสามารถที่จะดูดซึมทางผิวหนังได้ดีและมีสัมผัสที่เย็นเช่นเดียวกับเมนทอลโดยสรรพคุณของการบูรที่โดดเด่นก็คือเขามีฤทธิ์เป็นยาชาและยาต้านจุลินทรีย์อย่างอ่อนๆค่ะช่วยแก้เคล็ดขัดยอกแล้วก็อาการแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมทั้งช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าใช้มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจปอดแล้วก็ตับของเราได้ฉะนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยค่ะส่วนต่อมาก็คือพิมเสนต้องบอกก่อนนะคะว่าพิมเสนที่ใช้ในปัจจุบันเป็นพิมเสนชนิดสังเคราะห์ค่ะที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากพิมเสนแท้ๆโดยสามารถสังเกตได้ว่าพิมเสนแท้นั้นเขาจะมีรสเผ็ดแต่ไม่กัดลิ้นและช่วยทำให้มีอาการเย็นชุ่มคอนะคะแต่ถ้าเป็นพิมเสนสังเคราะห์ขึ้นมาเวลาที่รับประทานแล้วจะรู้สึกว่าเผ็ดแล้วก็กัดลิ้นค่ะทั้งนี้สรรพคุณทางยาของพิมเสนก็ไม่ค่อยแตกต่างจากการบูรแล้วก็เมนทอนมากนักคือใช้ในเรื่องของแก้อาการวิงเวียนศีรษะค่ะหรือว่าใช้ทาเพื่อแก้อาการเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังมีฤทธิ์กระตุ้นและก็ช่วยผ่อนคลายระบบประสาทส่วนกลางด้วยนะคะ
แต่ถ้าหากว่าใช้มากก็ทำให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นเดียวกันทีนี้ในช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่ายาดมที่เราดมกันอยู่อันตรายหรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าเราใช้จนติดเป็นนิสัยนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ

แม้ว่ายาดมนะคะในจะช่วยทำให้เรานะรู้สึกว่าจมูกนั้นโล่งขึ้นใช่ไหมคะทำให้รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวหรือว่ารักษาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกได้ก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์เสมอไปนะคะเพราะถ้าหากว่าเราใช้มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการเสพติดได้อีกทั้งยังอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจและถ้าหากว่าอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่ายาดมที่ใช้มีการระบูนแล้วก็พิมเสนผสมอยู่ด้วยการใช้ติดต่อกันนานๆหรือมีอาการติดยาดมก็จะส่งผลกระทบต่อตับของเราได้ค่ะเนื่องจากสารที่อยู่ในยาดมนั้นถ้าหากว่าเราได้รับเข้าไปในระดับที่มีความเข้มข้นอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ดังนั้นนะคะจึงควรใช้อย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาดมมากกว่าโทษนะคะวิธีที่ถูกต้องก็คือไม่ควรสูดดมในระยะที่ใกล้จนเกินไปบางคนเสียบไว้ในรูจมูกเลยใช่ไหมคะอย่างแบบนั้นก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ยาดมร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะและไม่ควรใช้ยาดมที่สัมผัสกับจมูกของคนอื่นแล้วเพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อจากหลอดยาดมได้เช่นเดียวกันหากเป็นยาดมที่มีลักษณะเป็นน้ำควรหยดใส่สำลีค่ะหรือว่าผ้าเช็ดหน้าแล้วก็สูดไอระเหยแบบห่างๆไม่ควรนำผ้าหรือว่าสำลีเข้าไปใกล้จมูกมากเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าไอระเหยนั้นอาจจะเข้าตาแล้วก็ทำให้ตานั้นเกิดการเคืองได้นะคะถ้าหากว่าเป็นยาดมที่มีลักษณะเป็นขี้ผึ้งก็ไม่ควรนำมาป้ายโดยตรงที่จมูกแต่ให้ทาบางๆบริเวณกลางอกแล้วก็สูดไอระเหยแทนค่ะข้อควรระวังในการใช้ยาดมนะคะเพราะว่ายาดมนั้นมีสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงจึงอาจจะทำให้เป็นอันตรายกับเด็กได้ดังนั้นนะคะจึงควรเก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็กค่ะและไม่ควรนำมาใช้กับเด็กด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กนั้นเกิดอาการหายใจไม่ออกได้และถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูกอย่างเช่นโรคไซนัสหรือการติดเชื้อในโพรงจมูกควรหลีกเลี่ยงการใช้ด้วยเพราะจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อในโพรงจมูกมากขึ้นค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าคนท้องห้ามใช้ยาดมด้วยใช่ไหมคะแต่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดเพราะจริงๆแล้วคนท้องก็สามารถใช้ยาดมได้ไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อเด็กในครรภ์นะคะแต่ควรใช้เท่าที่จำเป็นจะดีที่สุดค่ะทราบแบบนี้แล้วใครก็ตามที่กำลังดมยาดมหรือคนที่เรียกว่าติดยาดมก็ควรเผาๆลงบ้างนะคะแม้ว่ายาดมจะมีกลิ่นหอมที่ช่วยทำให้จมูกของเราโล่งขึ้นก็

านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการที่เราขยี้ตาบ่อยๆนั้นอาจจะเป็นการทำลายดวงตาแล้วก็เร่งทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เราขยี้ตาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติค่ะเมื่อเรารู้สึกคันเกิดการระคายเคืองหรือแม้แต่เมื่อยล้าดวงตาใช่ไหมคะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามว่าการกระทำเช่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วค่ะการที่เราขยี้ตาบ่อยๆหรือว่าเป็นการขยี้แบบรุนแรงนะคะสามารถที่จะสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพดวงตาแล้วก็ผิวรอบดวงตาได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะการที่เราใช้แรงกดบนดวงตาซ้ำๆเป็นประจำจะส่งผลกระทบโดยตรงค่ะต่อโครงสร้างที่บอบบางของดวงตานั่นแหละค่ะอาจจะนำไปสู่ภาวะที่ร้ายแรงที่จะต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางด้วยนะคะนั่นก็คือทำลายกระจกตาและก่อให้เกิดโรคกระจกตาโป่งพองค่ะการที่เราขยี้ตาด้วยแรงที่มากเกินไปแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานคือสาเหตุสำคัญเลยของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระจกตาและกระจกตาก็อาจจะอ่อนแอลงค่ะรวมถึงมีลักษณะโป่งนูนออกมาคล้ายกับรูปกรวยนะคะซึ่งเรียกภาวะนี้ว่ากระจกตาโป่งพองทำให้เกิดปัญหาการมองเห็นอย่างรุนแรงค่ะเช่นสายตาเอียงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมองเห็นภาพนั้นบิดเบี้ยวนะคะและเป็นอันตรายต่อดวงตาในระยะยาวต่อมาคือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมือของเรานี่แหละค่ะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเมื่อเราขยี้ตาใช่ไหมคะเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะถูกถ่ายโอนจากมือของเราไปสู่ดวงตาโดยตรงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ตาอย่างมากอย่างเช่นตาแดงเยื่อบุตาอักเสบนะคะหรือแม้แต่การเกิดตากุ้งยิงดังนั้นจึงควรระวังการขยี้ตาเมื่อมือของเราไม่สะอาดด้วยค่ะยังรวมไปถึงนะคะการกระตุ้นอาการภูมิแพ้และระคายเคืองแม้ว่าการขยี้ตาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการบรรเทาอาการคันที่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงนะคะการขยี้ตาจะไปกระตุ้นทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันนั้นเขาปล่อยสารฮิสตามีนออกมามากขึ้นค่ะทำให้ผิวรอบดวงตานั้นเกิดอาการคันแล้วก็บวมแดงที่แย่ลงและเข้าสู่วัฏจักรที่จะต้องขยี้ตามากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคะการขยี้ตาก็อาจจะไปทำลายเส้นเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาได้ด้วยแรงกดจากการขยี้ตานี่แหละค่ะสามารถทำให้เส้นเลือดฝอยเล็กๆใต้เยื่อบุตานั้นแตกส่งผลทำให้เกิดเลือดออกใต้เยื่อบุตาค่ะทำให้ตาขาวก็จะมีรอยแดงเป็นปื้นๆนะคะแม้ว่าอาการนี้จะไม่อันตรายร้ายแรงก็ตามแต่ก็อาจจะทำให้เสียบุคลิกภาพแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะคะกว่ารอยแดงนั้นจะหายไปเองตามธรรมชาติค่ะยังรวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะต้อหินด้วยในบางรายนะคะการขยี้ตาที่รุนแรงและบ่อยครั้งอาจจะไปเพิ่มความดันลูกตาได้ชั่วคราวและถ้าหากว่าคุณทำบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อจอประสาทตาและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต้อหินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะคะของอาการก็คือตาบอดถาวรที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะผลเสียต่อความงามแล้วก็ผิวพรรณรอบดวงตาด้วยนะคะนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาโดยตรงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วการที่เราขยี้ตายังส่งผลต่อความสวยงามแล้วก็ยังเร่งทำให้เกิดปัญหาผิวพรรณรอบดวงตาอีกด้วยนั่นคือทำให้หนังตาของเรานั้นหย่อนคล้อยและเกิดตาแบบปลื้อๆนี่แหละค่ะการที่เราขยี้ตาซ้ำๆเป็นประจำจะทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นบริเวณที่ยกเปลือกตาบนนั้นอ่อนแอลงหรือว่ายืดออกส่งผลทำให้เกิดภาวะหนังตานั้นหย่อนคล้อยค่ะทำให้ดวงตานั้นดูเล็กลงนะคะดูเหมือนกับเรานั้นง่วงนอนตลอดเวลาหรืออาจจะบดบังการมองเห็นได้บางส่วนด้วย
และอาจจะทำให้เกิดริ้วรอยหิวย่นก่อนวัยนะคะผิวหนังบริเวณรอบดวงตาของเราเขามีความบอบบางมากค่ะและสร้างคอลลาเจนได้น้อยการที่เราถูไถหรือว่าดึงผิวหนังซ้ำๆจะทำให้คอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินนะคะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเป็นการเร่งทำให้เกิดริ้วรอยหิวย่นแล้วก็ตีนกาเนี่ยค่ะบริเวณหางตาได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะทำให้เกิดรอยคล้ำใต้ตาค่ะการที่เราขยี้ตานั้นทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็การไหลเวียนของเลือดบริเวณรอบดวงตาไม่สะดวกนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนี้เกิดรอยคล้ำแล้วก็เป็นได้ง่ายด้วยนะคะซึ่งส่งผลทำให้ภาพรวมของใบหน้าของเรามองดูแล้วก็ทำให้ดูไม่สดใสนั่นเองวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการคันแล้วก็เลิกนิสัยขยี้ตานะคะเพื่อที่เราจะได้รักษาสุขภาพดวงตาให้ดีในระยะยาวการหยุดนิสัยขยี้ตาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะควรเปลี่ยนวิธีการบรรเทาอาการคันที่ถูกต้องแทนนั่นคืออาจจะใช้วิธีการประคบเย็นค่ะใช้ผ้าสะอาดนะคะชุบน้ำเย็นแล้วก็ประคบบริเวณดวงตาเบาๆเพื่อที่จะช่วยลดอาการคันและอาการบวมที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การใช้ยาหยอดตาค่ะถ้าหากว่ามีอาการตาแห้งหรือว่าระคายเคืองให้ใช้น้ำตาเทียมหรือถ้าหากว่าเกิดจากภูมิแพ้ก็ควรปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อใช้ยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยประการต่อมาที่สำคัญก็คือการล้างมือให้สะอาดค่ะถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องสัมผัสกับดวงตาจริงๆให้มั่นใจด้วยนะคะว่ามือของคุณนั้นสะอาดให้ล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคค่ะวิธีสุดท้ายนั่นคือการพักสายตาถ้าหากว่าอาการคันเกิดจากความเมื่อยล้าที่เราใช้สายตากันอยู่เป็นประจำทุกๆวันก็ควรหยุดพักสายตานะคะประมาณ 5-10 นาทีโดยการมองออกไปไกลๆนี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาของเราดวงตานั้นเป็นอวัยวะที่บอบบางมากๆนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งการที่เราขยี้ตาบ่อยครั้งแล้วก็บางคนอาจจะติดเป็นนิสัยด้วยอาจจะส่งผลเสียที่ร้ายแรงได้ทั้งต่อสุขภาพกายแล้วก็ในเรื่องของความงามด้วยจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็หันมาใช้วิธีที่เหมาะสมในการดูแลรักษาความสะอาดและบรรเทาอาการระคายเคืองของดวงตาเพื่อที่จะรักษาดวงตาคู่สำคัญของเราไว้ให้ตราบนานเท่านานนะคะทีนี้เรามาดูผลเสียอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการที่เราขยี้ตาบ่อยๆนั้นจะส่งผลเสียในเรื่องอะไรบ้างก็คือการทำลายกระจกตาและก่อให้เกิดโรคกระจกตาโป่งพองนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะกระตุ้นอาการภูมิแพ้และระคายเคืองได้ทำลายเส้นเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาค่ะทั้งยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะต้อหินด้วยประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆฉะนั้นเพียงแค่ขยี้ตานะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่อาจจะสร้างปัญหาที่ใหญ่ให้กับเราได้เลยทีเดียวและส่งผลเสียต่อความงามนั่นคือทำให้หนังตาหย่อนคล้อยหรือว่าเกิดตาปลื้อนะคะก็คือเหมือนกับคนที่ง่วงนอนตลอดเวลานั่นเองเกิดริ้วรอยหิวย่นก่อนวัยค่ะแล้วก็ทำให้เกิดรอยคล้ำใต้ตาของเราวิธีการบรรเทาอาการคันที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยการหลีกเลี่ยงการขยี้ตานั่นคือใช้วิธีการประคบเย็นใช้ยาหยอดตาค่ะล้างมือให้สะอาดแล้วก็พักสายตาการพักสายตาก็คือการหยุดพักสายตาประมาณ 5-10 นาทีนะคะโดยการมองออกไปไกลๆนี่นะคะเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาของเราเพียงเท่านี้ละค่ะก็จะช่วยให้เรานั้นรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เป็นวิธีการบรรเทาอาการคันที่เกิดกับดวงตาของเราเราจะได้เลิกนิสัยเกี่ยวกับเรื่องของการขยี้ตาได้นะคะวันนี้ลาจากกันไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกพร้อมเสนอไทยเป็นฐานธุรกิจและศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาค
8: เมื่อเวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาและหารือผู้บริหารบริษัทถึงแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมแคนวาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมเสนอเพิ่มจำนวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่เป็นผู้สร้างผลงานบนแคนวาจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571โดยเน้นพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่และผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดโลกนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมเชื่อมโยงเครื่องมือด้านการออกแบบของแคนวากับโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วย SME ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้แคนวาพิจารณาไทยเป็นฐานสำคัญในภูมิภาคทั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้าน AI และการออกแบบโดยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขยายการลงทุนในไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ4ร่างกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือคุ้มครองผู้รับงานออนไลน์และรับรองสิทธิคู่สมรสทุกเพศตามหลักสมรสเท่าเทียม
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในยุคใหม่ประกอบด้วยการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพรบแรงงานทางทะเลโดยบังคับให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์ครบ 7กรณีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นอกจากนี้ยังมีการขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมถึงการรับงานผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการพร้อมกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานที่15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีและหญิงมีครรภ์ทำงานในประเภทที่เป็นอันตรายรวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายขณะเดียวกันยังได้ออกประกาศรับรองสิทธิคู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เมียนมาพบการระบาดของอหิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศหลังประชาชนที่มีอาการท้องร่วงรุนแรงหลายร้อยรายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโบเทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมประจำเขตย่างกุ้งของเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนที่ป่วยด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงรวม500รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเขตย่างกุ้งในจำนวนนี้149รายตรวจพบว่าติดเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกถึงการพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งซึ่งมีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคถือเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นข้อบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียมและขาดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขของเมียนมาทรุดโทรมลงจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่

0: การข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่นลัว
3: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจารวิโอคอล
6: ุอาเชื่อเฮทีเลียเลงโง
1: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สภาข่าวสารเมืองลาดนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองมุ่นๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไปกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับก็มาปะกันในช่วงบ่ายๆนะครับของวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569วันนี้ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำมึงตะบุกฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะครับก็มาปะกันก็ตรงกับวันที่18สิงหาคมซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจากการคำนวณที่ว่าก่อนะครับสู่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอนาคตของไทยซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2411ที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยได้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีโดยบ่พึ่งพาตำราจากชาติตะวันตกนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ถือว่าบ่เพียงพิสูจน์พระอัจฉริยภาพจนได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแต่ยังใจเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทูตเพื่อแสดงให้ชาติตะวันตกได้เห็นว่าคนไทยนั่นมีสติปัญญาและก็อารยธรรมบะเพรียงพร่ำต่อการคุกคามในยุคล่าในคมตุยนะครับนี่ก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับทุกวันที่18สิงหาคมก็ถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับวันนี้นะครับก็มาป้ากันตั้งรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำคุณผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับก็มีการแจ้งเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงของวันที่18 ถึง 21 สิงหาคม 2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแห้งนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับนี่ก็เป็นการประกาศเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็มีผลกระทบในช่วงของวันที่18 ถึง 21 สิงหาคม 2569มาดูในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงใหม่จึงหายพะเยาลำปางแปะและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมาบางพื้นที่นะครับไปดูในเรื่องของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งเรดาร์ที่ละปูนนะครับก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับป้าตี้อำเภอเชียงดาวแม่แจมแม่วางจอมตองฮอดและก็ดอยเต่าที่จังหวัดละปูนนะครับกับป้าตี้เวียงหนองล่องบ้านโฮงตุ่งหัวจ้างและก็อำเภอลี่นะครับนี่ก็เป็นการติดตามเรื่องของ
กลุ่มฝนในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งในส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นี่นะครับซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนาราดีสอนก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการออกประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ผู้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือมาตรการแรกนะครับติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและก็แจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารนะครับมาตรการที่2นะครับก็เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจสถานที่สำคัญมาตรการที่3นะครับบริหารจัดการน้ำควบคุมกำกับดูแลระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัยรวมถึงการกักเก็บไว้ในช่วงของหน้าแล้งตัวนะครับมาตรการที่4ก็คือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องมาตรการที่5ก็คือการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและก็ห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาตรการที่6ก็คือการจัดเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งสามารถที่จะรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เพียงพอมาตรการที่7หากเกิดสาธารณภัยคือจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็น7มาตรการนะครับที่ได้มีการสั่งยกระดับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวT@PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับผู้สื่อรายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นในเรื่องของโครงการหมู่บ้านปลอดการเผานะครับซึ่งทางบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมก็ได้มีการเตรียมมอบรางวัลให้กับ86หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาครั้งที่4เพื่อเป็นการเชิดชูหมู่บ้านต้นแบบที่ปลอดการเผาช่วยลดฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งทางด้านของบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดภายใต้การนำของนายองอาจกิติคุณชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมนะครับในการจัดกิจกรรมและก็พิธีมอบรางวัลโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาครั้งที่4คือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมบูรณ์ซึ่งก็ได้มีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่22สิงหาคม2569ที่The Coverเชียงใหม่โฮเทลนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดหรือ CSE ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และเกาะภาคีเครือข่ายก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการเผาและก็ป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านที่สามารถรักษาพื้นที่ให้ปลอดการเผาได้ตามเกณฑ์ในช่วงของการรณรงค์มาตรการห้ามเผาเด็ดขาดประจำปี2569ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1มกราคมไปจนถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำหรับปีนี้นะครับหมู่บ้านต่างๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน119แห่งจากในพื้นที่19อำเภอโดยเกณฑ์การตัดสินจะใช้ข้อมูลจุดความฮ้อนหรือฮอตสปอตจากดาวเทียม VAT และก็โมดิสของจิสดามาเป็นเครื่องมือสำหรับติดตามและก็ประเมินผลซึ่งผลการคัดเลือกก็พบว่าหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์บ่มีการเผาในพื้นที่จำนวน86แห่งโดยแต่ละหมู่บ้านก็จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเงินรางวัลหมู่บ้านละ25,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจในการร่วมกันลดการเผาและดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งโครงการหมู่บ้านปลอดการเผานะครับก็นับว่าเป็นแห่งหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจและก็ส่งเสริมให้กับประชาชนในระดับชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็ฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันในการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองที่มีอากาศสะอาดและก็สิ่งแวดล้อมดีๆตัวนะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นข่าวสารนะครับเกี่ยวกับทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเดินหน้าปลูกป่าจำนวน 1,000 ต้นนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เล็กอำเภอแม่วางนะครับเพื่อที่จะพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกไฟไหม้เพื่อที่จะต่อยอดสู่แหล่งคาร์บอนเครดิตของชุมชนนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าตามโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปี2569โดยมีนายอำเภอแม่วางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลายหน่วยงานนะครับเข้าร่วมซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ประสบปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในช่วงของวันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็พบจุดความฮ้อนสะสมเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ก็ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ระบบนิเวศและก่อความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งต้นน้ำตลอดจนคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบความเสียหายให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดำมุทูฟังได้ติดตามมาฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
1: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
6: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรรักษักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล41%เคมีและปิโตรเคมี21%เกษตรและอาหารแปรรูป11%ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
5: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
7: ายสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งในช่วงยามบ่ายแบบนี้วันนี้ขออนุญาตนะคะเข้ามาช้านิดนึงเนื่องจากติดภารกิจทำหน้าที่พิธีกรงานของจังหวัดค่ะเพิ่งเข้ามาวันนี้ก็เป็นเพลงสตริงนะคะเพราะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาได้ค่ะ0532767933มีน้องแอนเจนช่วยรับโทรศัพท์นะคะทางด้านหลังไมค์อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เราฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะกับเรื่องราวที่ไปเจอมาในวันนี้กับหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวัง20ถึงวันที่21เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่60-80% ของพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงนะคะเชียงดาวฮอดอมก๋อยตรงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งยุทธโธปกรณ์เครื่องจักรเจ้าหน้าที่สแตนบาย24ชั่วโมงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่หากพื้นที่ไหนได้รับข้อความ SMS นะคะโดยเฉพาะเซลบัตแคสเขาก็จะมีส่งข้อความเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใช้คำว่าอาจเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ทักทายทางออนไลน์กันด้วยนะคะรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะรับชมทางออนไลน์ก็ได้ด้วยแล้วก็รับฟังทางสวทเชียงใหม่ทั้ง4คลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHzAM 639กิโลเฮิรตซ์และ AM 1476กิโลเฮิรตซ์กับ DJ แจงอลิสาเปียงตั้งค่ะหรือว่าหลายท่านก็จะเรียกว่า DJ แจงซาวยองนะเจ้าเราฟังกันได้ตลอดทั้งชั่วโมงจนกว่าจะถึง16นาฬิกายังมีเวลาอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงอยากฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาได้นะคะมาสักครู่น้องแอนเจนบอกว่ามีสายเข้ามาหลังไมค์โทรมาหาแจงปนุชมาแล้วค่ะมาแล้วก็เลยการช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะโรคที่มากับฤดูฝนก็มีหลากหลายโรคเลยทางโรคที่เกี่ยวกับน้ำกัดเท้าโรคที่เกี่ยวกับไวรัสและแบคทีเรียเฝ้าระวังกันด้วยนะคะห่วงใยสุขภาพคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรามาฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าท่านใดอยากจะฟังเพลงไหนก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้สวัสดี FC ทุกท่านค่ะเอฟซีของสวทเชียงใหม่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็มีเพลงแนะนำกันเข้ามาค่ะทางออนไลน์นาฬิกาทรายใครที่ขอมาน่าจะฟังอยู่นะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ตามทางต่อไลฟ์กันด้วยนะคะติดตามดีเจแจงสาวยองกันได้อยากจะเห็นหน้ากันฟังแต่เสียงก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางออนไลน์ทางไลฟ์สดนะคะก็เปิดฟังวิทยุทั้ง4คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ค่ะ FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz ค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากันที่บ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านแรมรุ้งสุบรรณเสนีนะคะเดินทางมาพร้อมกับผู้บริหารของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งมาในวันนี้ก็มีการปลูกต้นไม้ปลูกป่านะคะก็มีกิจกรรมร่วมกับพี่ๆจิตอาสาอำเภอแม่ออนแล้วก็น้องๆประธานสภาเด็กและเยาวชนค่ะทั้งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รองประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศนะคะมีเครือข่ายของพี่น้องทั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาห้วยห้องไคร้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านสหกรณ์นะคะที่อยู่ตามโครงการพระราชดำริค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการให้โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ค่ะเป็นหน่วยงานของศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำรินะคะคุณผู้ฟังคะก็ได้ไปพบเจอกับน้องๆเยาวชนแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่ทำงานในพื้นที่ก็ไปเจอในประเด็นที่เขามีการสร้างงานสร้างอาชีพใครเคยไปเที่ยวที่น้ำพุร้อนสันกำแพงน้ำพุร้อนสันกำแพงไปเส้นนั้นเลยค่ะไปเส้นนั้นเลยนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทางเราก็จะเห็นบรรยากาศของท่องเที่ยวรถเยอะนะคุณผู้ฟังรถเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นม่อนพญานาคม่อนกูเวนตรงไปก็เป็นแม่กำปองนะคะเป็นเส้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากๆสายมูเตลูสายธรรมชาติรวมไปถึงเวลเนสฮับก็คือถ้าพูดถึงเวลเนสฮับบ้านเราก็จะมีการนวดนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนไปแช่น้ำอุ่นๆบรรยากาศในช่วงนี้โอ้ยฟินคุณผู้ฟังฟินมากแล้วเช้าเนี่ยขับรถไปตั้งแต่6โมงครึ่งประมาณ7โมงเช้าเมฆลอยผ่านหน้าเลยนะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะแล้วก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ในวันนี้ได้ไปร่วมเป็นพิธีกรกับพี่เจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณอดีตดีเจสาวสวยตอนนี้เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นพิธีกรด้วยกันนะคะในการจัดกิจกรรมหมุนวงล้อสุ่มลำดับหมายเลขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์100รายในการขึ้นทะเบียนสำรองเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบัญชีนี้นะคะจะอยู่2ปีด้วยกันค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่มีโอกาสไปร่วมงานกับการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆทั้งจิตอาสาแล้วก็งานของปกครองนะคะก็รู้แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสสิทธิแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังจบไปเมื่อสักครู่กับนาฬิกาทรายขอกันเข้ามาอีกประมาณ 4-5 เพลงน่าจะเปิดทันค่ะคุณผู้ฟังคะน่าจะเปิดทัน จะพยายามเปิดให้ทันค่ะเพลงนี้เชื่อว่าพี่นุชน่าจะอยากฟังพี่นุชโทรเข้ามาตอนก่อนที่แจงจะมาถึงสำนักงานนะคะขออนุญาตเปิดเพลงนี้แทนความคิดถึงค่ะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ค่ะยังคงฝากความห่วงใยไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านหากว่าตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมจะเลิกงานกันแล้วนะคะหรือว่าท่านใดที่ไปรอรับลูกๆนะคะขับรถอยู่บนท้องถนนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะอย่าประมาทนะคะท้องถนนนี้มีน้ำใจให้กันเยอะๆค่ะเราต่างก็เร่งรีบในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านมีความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยอยู่ด้วยกันไปนานๆถ้าวันนี้ยังรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจะหาความสุขได้จากที่ไหนก็เปิดฟังสวทเชียงใหม่ของเราได้เสมอทุกชั่วโมงนะคะกับพี่ๆและทีมงานดีเจของสวทเชียงใหม่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะให้ความรู้คู่ความสุขในทุกๆรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายรายการฝากไว้กับอีก2งานเพลงที่ขอกันเข้ามาคืนที่ดาวเต็มฟ้าและรักที่พอดีติดตามรับฟังกันได้ประจำทุกวันนะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 น.กว่าๆถึง 16:00 น.กับแจงอริสาเปียงตั้งวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะฝากติดตามทุกรายการของสวทเชียงใหม่ค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ซีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำเพิ่มทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่านสันแสนสุกรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
9: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสินประดับสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
10: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๊งเพ่
10: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
12: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
11: พบปัญหาการจราจรโทร1197
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

วันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยบทเพลงที่จะปลุกพลังในตัวคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันอังคารค่ะวันนี้อังคารที่18สิงหาคม2569

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับบทเพลงนะคะที่ปลุกพลังในตัวคุณผู้ฟังอยากให้ทุกท่านนะคะมีพลังนะคะในการสร้างสรรค์นะคะผลงานการทำงานการเรียนนะคะแล้วก็มีพลังในการต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคนะคะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็มีข้อมูลนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยผลการปฏิบัติงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขกับการฟังเพลงมากๆเลยรวมไปถึงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะในเรื่องของการทายชื่อเพลงกันดีกว่านะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะคะการทายชื่อเพลงให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะทายชื่อเพลงถูกต้องวันนี้ก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นนะคะจากข้อมูลในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้18สิงหาคม2569นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยของเรานะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนะคะแต่ว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะแต่ในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะคะก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะกรณีที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์นี้เลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้18สิงหาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะแล้วสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังที่จะคาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักมากเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอาจจะเตรียมการจัดกิจกรรมนอกกลางแจ้งนะคะหรือการที่จะเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับฝนที่อาจจะตกหนักลงมาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะและที่สำคัญที่สุดเลยอยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยดังนั้นอันดับแรกเลยค่ะสภาพรถของเรานะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องมีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกเนาะนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเอ๊ะทำงานมีประสิทธิภาพดีไหมแล้วก็ระบบเบรกล้อยางนะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมกันถ้าเกิดว่าเราขับรถไปนะคะแล้วก็ฝนตกหนักขึ้นมาสภาพรถพร้อมคนพร้อมนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังรวมไปถึงในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดก็จะทำให้เรานะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ด้วยนะคะก็วันนี้เลยนะคะ18สิงหาคม2569ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กหมู่ที่1นะคะที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะก็ในการนี้ก็มีท่านนายอำเภอแม่วางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้นะคะตลอดจนผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ต้นค่ะโดยพื้นที่ป่าชุมชนนะคะบ้านปางขี้เหล็กเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการจัดทำป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับแล้วก็กักเก็บก๊าซเรือนกระจกสร้างประโยชน์และรายได้ให้ชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมกันปลูกป่า 1,000 ต้นนะคะฟื้นฟูพื้นที่ป่าบ้านปางขี้เหล็กอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาพูดคุยกันถึงในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5วันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 11 นาฬิกาจนถึง 13 นาฬิกานะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้คัดแยกขยะจากที่บ้านนะคะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่1เมษายน2569นะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ตลอดปีงบประมาณ2569นะคะก็ได้ดำเนินการทุกวันพุธนะคะยกเว้นวันหยุดนะขัดตะเลิกดังนั้นก็อยากเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะคัดแยกขยะจากที่บ้านที่พักนะคะก็แยกเป็นประเภทไว้เนาะนะคะอาจจะเป็นประเภทกระดาษพลาสติกนะคะขวดแก้วนะคะประเภทโลหะอะไรแบบนี้นะคะพอเราคัดแยกสะสมไว้ในระดับหนึ่งนะคะเราก็เอาไปขายร้านขายของเก่าเลยนะคะก็จะเปลี่ยนจากขยะเนาะนะคะเป็นเงินขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะแยกขยะในส่วนของพลาสติกไว้แล้วนะคะก็สะสมไว้แล้วก็นำมาร่วมกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5ทุกวันพุธช่วงเวลาพักกลางวันนะคะก็เอาขยะพลาสติกเนี่ยมาแลกผักสดนะคะซึ่งเป็นสวนจากพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะนำผักสดมาให้ทุกวันพุธเลยนะคะและนอกจากนั้นเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะแยกขยะแยกขยะแล้วก็สะสมไว้เนาะแล้วก็นำไปขายร้านขายของเก่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขยะพลาสติกนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะนำมาแลกเป็นผักสดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ตำรวจภูธรภาค5ทุกวันพุธนะคะขยะพลาสติกที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะที่แยกขยะกันมาสะสมกันมาทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะคะแล้วก็มานำมาร่วมกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็จะนำไปส่งที่โครงการกรีนโรดค่ะที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะเขาก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเอาไปทำเป็นอิฐบล็อกปูพื้นถนนเป็นทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้กับน้องๆเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็เวลาที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนไป อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติต่างๆวัดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีอิฐบล็อกนะคะที่ผลิตจากขยะพลาสติกนะคะจากโครงการกรีนโรดเนี่ยนะคะก็นำไปมอบให้กับวัดต่างๆอย่างเช่นวัดอุโมงค์นะคะหรือจะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆเอาไปทำเป็นปูพื้นถนนนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนขยะนะคะมาเป็นสิ่งของที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะหากว่าเรามีการคัดแยกขยะแบบนี้แล้วก็จะช่วยทำให้ปริมาณขยะในภาพรวมเนี่ยนะคะลดลงด้วยนะคะก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ตอนนี้นะคะล่าสุดนะคะต้องขอบคุณคุณพี่ดวงรัตน์คุณพี่ดวงรัตน์น่ะให้ข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้ที่ถนนนิมมานซอย12นะคะมีอุบัติเหตุรถชนกันนะคะรถชนกันมีคนเจ็บ3คนแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เกิดการจราจรที่ติดขัดนะคะในถนนนิมมานซอย12นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่กำลังขับรถอยู่ในบริเวณใกล้ๆเส้นทางดังกล่าวอาจจะคิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมปริมาณรถนะคะถึง
มีรถเยอะนะคะรถติดเนาะก็เป็นเพราะว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุนะคะรถชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนนะคะที่ถนนนิมมานนะคะซอย12นะคะก็ขอบคุณคุณพี่ดวงรัตน์มากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วยนะคะค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเราก็จะเปิดกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการเราก็จะมีการเล่นทายชื่อเพลงกันนะคะคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องในวันนี้เราก็จะมีของขวัญส่งตรงถึงบ้านให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามนะคะก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงฝากคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกิจกรรมทายชื่อเพลงกันรวมไปถึงในช่วงท้ายของวันนี้นะคะก็จะมีท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะรายงานสภาพการจราจรนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ฟังเพลงเพราะๆกันหลายๆเพลงเลยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะก็นำเรียนข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังนะคะเป็นกรณีที่ทางท่านเจรตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการกำชับให้สถานีตำรวจทุกแห่งนะคะทั่วประเทศตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษเมื่อออกจากเรือนจำนะคะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

เขาก็ตอนนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเรานำเอาระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะเรียกว่าเป็นระบบครามส์นะคะหรือว่าระบบสารสนเทศสถานีตำรวจนะคะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์แล้วก็ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะคะประกอบการบันทึกแล้วก็รายงานพฤติการคนพ้นโทษนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Policy.0 ด้วยนะคะก็เป็นในเรื่องของการนำเอาระบบเทคโนโลยีนะคะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจนะคะตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษนะคะซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการสั่งการให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะรวมไปถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการสั่งการให้ผู้บังคับบัญชานะคะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดนะคะห้ามปล่อยปละละเลยนะคะก็เป็นในข้อสั่งการในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะผู้บังคับในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาก็ได้มีการเปิดนะคะในเรื่องของให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยนะคะผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้นะคะเราสามารถขอตรวจสอบประวัตินะคะอาจจะใช้ในการเพื่อไปศึกษาต่อนะคะเพื่อการทำงานก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะก็เป็นระบบออนไลน์ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกนะคะในการขอเอกสารจากทางราชการนะคะก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะแล้วก็เข้าไปยื่นแบบฟอร์มตามที่เขากำหนดในเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็ทำให้ทุกท่านนะคะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นคุณฟังค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ19 สิงหาคม 2569เนี่ยต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะแล้วอยากจะสอบนะคะเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเปิดรับ 6,000 อัตราทั่วประเทศแต่ว่าเขาจะรับสมัครนะคะทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะแต่ว่ารับสมัครพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วดังนั้นนะคะผู้ที่มีความสนใจมีคุณสมบัตินะคะเป็นเพศชายอายุตั้งแต่18ถึง27ปีนะคะส่วนสูงตั้งแต่160ซมขึ้นไปรอบอกไม่น้อยกว่า77เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจบการศึกษาชั้นม.6 ปวช.หรือเทียบเท่านะคะต้องรีบสมัครแล้วนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้รับสมัครเป็นวันสุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็การรับสมัครก็ทำผ่านเว็บไซต์นะคะง่ายๆเลยนะคะก็เข้าไปที่ backslash/policeadmission.jobthaigov.com นะคะถ้าหากว่าชื่อเว็บไซต์นี้ยาวเนาะก็เข้าไปเซิร์ชได้เลยค่ะรับสมัครนักเรียนใน10ตำรวจประจำปีงบประมาณ2569นะคะก็จะมีข้อมูลในเรื่องของเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีค่าสมัครนะคะท่านละ575บาทค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะมีส่วนร่วมเราก็จะมาเล่นกิจกรรมทายชื่อเพลงกันนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะที่หมายเลข053-276-793นะคะเราจะมาเล่นทายชื่อเพลงกันสัก3เพลงวันนี้นะคะก็เงื่อนไขก็คือต้องบอกชื่อเพลงให้ถูกต้องนะคะแค่นี้เลยนะคะก็ตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะมาเริ่มกันในเพลงแรกกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเพลงแรกนะก็ไม่ได้ยากเลยนะแล้วก็มีสายเข้ามาแล้วด้วยรับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านผู้กำกับ
0: ค่ะขอแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: คุณหนงครับผม
0: จริงๆจะแกล้งคุณหนงแล้วนะแต่ค่ะคุณหนงคะเพลงนี้อ่ะงั้นชื่อ

0: ่าคุณหงต้องตอบได้แน่ๆเลยคุณหงคะคนร้องนี่ชื่ออะไรคะเนี่ย
1: คุณโบสุนิตาครับผม
0: โอ้โหนะคะแล้วก็ชื่อเพลงเลยค่ะคุณหง
1: ขอเป็นคนของเธอครับผม
0: โอ้โหเพลงนี้เพราะไหมคะคุณหง
1: เพราะครับผม
0: แต่นานมากแล้วเนาะ
1: โอ้20ปีได้แล้วมั้งครับ
0: เหรอคะค่ะ ค่ะแต่ว่าหยิบมาฟังทีไรเนี่ยก็เพราะมากๆเลยนะคะก็ไม่ยากเลยเนาะเพลงนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคุณนง
1: ไม่ยากครับผม
0: ไม่ยากเนาะแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะคุณนงคะตอนนี้คุณนงฟังรายการเราอยู่แถวไหนนะคะ
1: แถวสารพีอุโมงค์ลำพูนครับผม
0: ค่ะวันนี้ฝนตกหรือเปล่าเอ่ยแถวสารพี
1: แดดแจ้งแท้แล่เลยคร
0: ับ ค่ะแต่ไม่แน่นะช่วงเย็นๆค่ำๆอาจจะมีฝนก็ได้นะคุณนงเนาะ
1: วันนี้ไม่มีแน่นอน
0: ไม่มีวี่แววคุณหงบอกว่าไม่มีวี่แววเลยนะคะแดดแรงมากเลยที่สารพีนะคะตัวเมืองก็เหมือนกันคุณหงทิศตัวเมืองนะคะก็ฝากดูแลสุขภาพนะคะค่ะดีใจกับคุณหงด้วยค่ะ
1: ค่ะ

ค่ะคุณฟังค่ะสำหรับการทายชื่อเพลงเพลงแรกนะคะคุณโหน่งนะคะทายถูกต้องคนแรกเลยสายแรกนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าขอเป็นคนของเธอนะคะเอาละค่ะมาต่อกันนะคะสนุกกันเพลงที่2ต่อเลยนะคะคุณฟังท่านไหนตอบถูกต้องนะคะก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านได้เลยนะคะมาต่อกันด้วยผลงานเพลงนี้กันต่อค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนแรกนะคะก็คิดว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวนะคะก็มีสายเข้ามาตั้งแต่แรกเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะร้านโปรแกรม
0: ค่ะอันนี้เราเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ดีกว่าตอนแรกจะเปลี่ยนตั้งแต่คุณโหน่งแล้วนะแซวคุณโหน่งนะคะตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้จัดทายชื่อถูกคนที่โทรมาชื่ออะไรอย่างนี้ได้รางวัลถูกต้องไหมคะน้องก็จะแจ๋วเลยนะคะเป็นน้องอทิตยานะคะโอเคค่ะน้องอทิตยาค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: น้องอทิตยาดาวเอานะคะ
0: ค่ะ
1: แค่เสียใจไม่พอ
0: คุณผู้ฟังค่ะน้องอทิตยาบอกว่านี่แค่ดาวเอานะแค่ดาวเอาอย่าให้น้องอทิตยาฟังอีกนิดนึงดีกว่า

0: น้องทิติยาฟังแบบนี้แล้วมั่นใจไหมคะมั่นใจไหมว่าชื่อเพลงอะไรนะคะ
1: แค่เส
0: ีย
1: ใจไม่พอค่ะ
0: นะคะคุณผู้ฟังค่ะน้องทิติยานะคะยังยืนยันว่าเพลงนี้แค่เสียใจไม่พอนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะโอเคเลยค่ะดีใจด้วยค่ะ
1: น
0: ้
1: องทิติยาจะตอบว
0: ่
1: ากดด
0: ัน
1: นะคะ
0: อะไรนะคะอ๋อตอนแรกจะตอบผิดใช่ไหมค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้คุณแม่ยืนยันคำตอบเดิมให้ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นนะคะต้องฝากของขวัญไปให้คุณแม่นะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ุณฟังค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าแค่เสียใจไม่พอนะคะเพลงที่2นะคะที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังนะคะมาเล่นทายชื่อเพลงกันอ่ะตอนนี้มาถึงเพลงที่3นะคะเพลงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะก็เตรียมได้เลยที่053 276 793นะคะแล้วก็คนที่ตอบชื่อเพลงถูกต้องก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านได้เลยนะคะมาต่อกันในเพลงที่3ค่ะ

0: ละค่ะคุณผู้ฟังครับมารับสายจากคุณผู้ฟังกันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทุกคนกลับฮะ
0: ค่ะ
1: นพพรฮะ
0: ความจริงก็จะเล่นถ่ายชื่อคนทองเหมือนกันแซวเล่นนะคะคุณนพพรค่ะโอ้โหเพลงนี้นะนานกว่าทุกๆเพลงนะที่เอามาเปิดเล่นเกมวันนี้เพลงนี้นานมากเลยเน
1: าะนานเลยฮะ
0: นานมากเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เอาเลยค่ะคุณนพพรค่ะ
1: พอดีค่ะมีคนกระซิบมาม
0: ีคนกระซิบมาก็เมื่อกี้น้องอาทิตยานะคะก็บอกว่าคุณแม่ก็ช่วยด้วยเนาะคุณแม่ก็ตอบถูกคราวนี้คุณนพพรก็บอกว่ามีคนข้างๆช่วยด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคเลยนะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะงั้นขอทราบชื่อเพลงเลยค่ะ
1: หัวใจสลายฮะ
0: โอ้โหนะคะถ้าอย่างนั้นถามต่อไปเลยแล้วผลงานของใครคะเนี่ย
1: เดี๋ยวฮอตเปเปอร์ซิงเกิล
0: โอ้โหอันนี้นานมากเลยนะคะHot Pepper Singers ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแต่ก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยเนาะคุณนพพรเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ค่
0: ะแล้วก็เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของ The Hot Pepper Singers เนี่ยก็
1: สองสาวเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่ก็ยังร้องเพราะมากเลยนะคะคุณนพพรตอนนี้คุณนพพรฟังรายการอยู่แถวไหนอ่ะค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ที่ทำงานนะที่ลำพูนนะคร
0: ับ
1: ผม
0: ล่ะคะลำพูนวันนี้เป็นยังไงคะอากาศมีคาดว่าจะมีฝนไหม
1: ยังไม่มีฮะยังไม่มีตอน
0: นี้ไม่มีเนาะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณนพพรบอกเบอร์โทรนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีฮะ

0: คุณผู้ฟังคะกับบทเพลงที่3นะคะคุณนพรก็ทายชื่อเพลงได้ถูกต้องเลยนะคะกับเพลงได้ชื่อว่าหัวใจสลายค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปฟังในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะยินดีต้อนรับนะคะพันตำรวจโทสำราญมีสุขสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผมก
0: ลับ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีสำราญค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็มีคุณผู้ฟังแจ้งว่าที่ถนนนิมานเฮมินซอย12มีอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสวัสดีสำราญมีข้อมูลคืบหน้านะคะก็อยากให้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยค่ะรวมไปถึงรายงานสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับอุบัติเหตุที่ถนนนิมานเฮมินก็ไม่มีผู้บาดเจ็บครับผมตอนนี้ก็ทางท้องที่สภ.ภูพิงก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บครับแล้วก็การจราจรก็คล่องตัวดีครับผมสำหรับการจราจรในวันนี้สภาพรวมครับเกือบทุกเส้นทางทั้งถนนสายหลักสายรองที่เชื่อมต่อเมืองเชียงใหม่โดยรอบสถานศึกษาต่างๆรถก็ยังคงมีปริมาณมากครับผมบนผิวการจราจรในส่วนของถนนโชตนาแยกของสิงห์ไปทางสารกลางแม่ริมรถมากครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องในส่วนของแยกสันเด็กไปทางแม่คาวสันทรายโดยสะเก็ดรถขาออกก็ยังมีมากครับผมสำหรับแยกฟ้าห้ามรวมโชครถก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับทั้งขาเข้าและขาออกมาทางโซนทางใต้ถนนไม่ดนแยกสีบงเงินพัฒนาดอนจันรถไฟทั้งขาเข้าและขาออกรถก็เริ่มคล่องตัวครับผมเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องแต่ก็มีขาออกไปทางสีมงเงินไปทางสันกลางรถยังคงมีปริมาณมากครับแต่เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีท้ายสะสมในส่วนของเส้นทาง108ถนนเชียงใหม่ฮอดแยกสนามบินแยกแม่เหี่ยหางดงรถในเส้นทางก็ยังคงมีมากอยู่ครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมเบื้องต้นในห้วงเวลานี้อุบัติเหตุต่างๆก็มีจุดนิมานเฮมินครับเมื่อสักครู่ได้แจ้งกับทางใต้สะพานต่างระดับหนองหอยก็ไม่มีผู้บาดเจ็บครับไม่กีดขวางการจราจรสำหรับกิจกรรมต่างๆในห้วงนี้ก็ที่ส่งผลกระทบต่างๆก็ไม่มีครับช่วงนี้สำหรับท้ายนี้ก็ขอฝากผู้สัญจรผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับผมคำนึงถึงความปลอดภัยในการจราจรเคารพกฎหมายจราจรศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางเพื่อถึงที่หมายรวดเร็วและก็ปลอดภัยสำหรับข้อมูลห้องเย็นนี้ก็สรุปเพียงประมาณนี้ครับผมท่านผู้กำกับและท่านผู้กำกับ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจโทสำราญมีสุขนะคะสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็นายทุกวันนะคะทางท่านรองผู้กำกับการท่านสารวัตรจราจรนะคะก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารายงานสภาพการจราจรแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะให้กับคุณผู้ฟังผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบข้อมูลแล้วก็วางแผนการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนาะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2560ก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นนะคะถ้าหากว่าเราทำผิดกฎจราจรแล้วก็ไม่ชำระค่าปรับเนี่ยนะคะเวลาที่จะไปต่อภาษีรถประจำปีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าอำเภอนะคะก็จะมีมาตรการที่จะไม่ได้รับป้ายการแสดงการเสียภาษีฉบับจริงนะคะถ้าหากว่ายังไม่ชำระแต่ว่าจะได้ฉบับชั่วคราวไปมีอายุ30วันนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็เพราะว่ากฎจราจรนะคะเป็นกฎแห่งความปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของ10ข้อหาหลักค่ะที่มีการทำสถิติว่าถ้าหากว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะการผิดกฎจราจรโดยเฉพาะ10ข้อหาหลักเนี่ยนับมักจะนำไปสู่การสูญเสียแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินนะคะก็จึงต้องมาเน้นย้ำนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยก็จึงเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดค่ะ ช่วงนี้นะคะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะก็อย่าลืมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะคะเพราะว่าฝนอาจจะมีตกหยุดเนาะนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าฝนตกลงมาเรามีหมวกกันน็อกนะคะก็จะมีกระบังด้านหน้าเนาะบังฝนด้วยไม่ให้โดนหน้าโดนตาด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรานะคะป้องกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วเราสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยจากที่เราจะเจ็บมากเนาะก็จะเป็นเจ็บน้อยนะคะดังนั้นป้องกันไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้งนะคะก่อนสตาร์ทเครื่องเนาะอย่าลืมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้สอนด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะคุณฟังคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังคงจะมีในเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีทั้งฝนตกนะคะแดดออกสลับกันนะคะดังนั้นก็ในเรื่องของการเดินทางใช้ความระมัดระวังนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะทุกท่านเลยค่ะวันนี้จากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาพฤทธแก้วพิบูลย์ครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: คมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
2: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
1: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินกันเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของเงินกันเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
10: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
9: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
10: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
9: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
10: แน่นๆแล้ว
11: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
15: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะฉันคำพูดเหล่านั้นเจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตังเกียรติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามหรือว่าไปเช็คอินกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่0532767939ทุกการเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยขับด้วยความไม่ประมาทนะคะไม่ขับย้อนสอนไม่ปาดหน้าไม่แซงซ้ายไม่หยุดรถแบบกระทันหันเปลี่ยนเลนแบบกระชั้นชิดนะคะแล้วก็ระวังช่วงที่ฝนตกหนักๆไม่ควรที่จะขับฝ่าสายฝนเพราะหลายท่านเลยก็จะรีบบิดรถรีบขับรถเร่งความเร็วนะคะแล้วบางที่เนี่ยมีน้ำขังอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่เป็นเกี่ยวกับอาการเหินน้ำเขาเรียกว่ารถเหินน้ำนะคะทำให้แฉลบล้มหรือว่าทำให้รถเสียหลักได้ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้นะคะก็ยังมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในทุกช่วงฤดูกาลโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสที่คาดว่าเงินจะหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทที่จะมีการผลักดันท่องเที่ยวในประเทศรวมถึงกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการด้วยดูจากแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะเริ่มดำเนินการปีเกี่ยวกับโครงการเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมด้านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งระยะแรกเนี่ยวางกรอบงบประมาณอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทแล้วว่าหากเกิดการดำเนินงานหรือว่ามีการพิจารณาขยายกรอบหรือการขยายแผนต่างๆนะคะโดยรูปแบบของโครงการจะเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดหรือบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อที่จะกระตุ้นการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายของประชาชนในประเทศด้วยผลที่ดูจากการท่องเที่ยวในประเทศนะคะตอนนี้ก็จะช่วยในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงนะคะทั้งธุรกิจต่างๆผู้ให้บริการในภาคของการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมกับท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละภาคก็คือมีอัตลักษณ์มีเสน่ห์แล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงไปกับทางวัฒนธรรมได้หรือจะมีโบราณสถานมีเรื่องของอาหารเรื่องของประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะมีสินค้าแต่ละประเภทที่จะให้เชื่อมโยงกันด้วยนะคะซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวได้หลากหลายสไตล์นะคะบางท่านก็ชอบไปสายวิชาการสายมูบ้างเชิงนิเวศบ้างนะคะสายสุขภาพนะคะโอ้โหมีหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกท่องเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยังไงจะได้มาบอกกล่าวกันอีกครั้งค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดาร

ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำบทเพลงของซีรีส์ฟูมาด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าแกล้งนะคะจากอำเภอสันทรายค่ะแล้วก็จะมีบทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่นะคะทักทายกันได้ที่053-276-793ในช่วงเวลาของรายการ Family Time ถ้าพูดถึงเรื่องของการปราบปรามเกี่ยวกับภัยออนไลน์นะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะดูเกี่ยวกับบัญชีม้าคริปโตหรือมีการปราบปรามแล้วกว่า 62,516 บัญชีแล้วก็ย้ำเตือนว่าควรที่จะเช็คให้ชัดไม่เชื่อโฆษณาแอบอ้างหรือบางทีอ้างว่าผลตอบแทนสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะตอนนี้เองก็มีการเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือกันนะคะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคอาสาสมัครด้วยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่ไปกับการจับกุมดำเนินคดีสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินหรือว่าการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพเด็ดขาดเลยซึ่งผลมาจากการร่วมมือระหว่างทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถที่จะยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้วกว่า 62,516 บัญชีปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนหรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยนะคะเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากเข้าถึงแล้วก็ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีก็อาศัยทางช่องทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานด้านการปกครองท้องถิ่นนะคะกระจายข้อมูลเตือนภัยให้กับประชาชนแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมีการใช้กลโกงหลากหลายรูปแบบเลยทั้งแชร์ลูกโซ่การหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปจนถึงการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมักจะใช้คำว่าผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำแล้วก็แอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้เอกสารปลอมนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือเร่งให้เหยื่อตัดสินใจหรือว่าเตือนมีการเตือนว่าให้หยุดคิดสักนิดให้เอ๊ะสักนิดนึงก่อนนะคะหยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือว่าโอนเงินไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมที่มีการส่งเข้ามาบางทีไลน์เราเนี่ยอยู่ดีๆก็มีชื่อเหมือนไม่เป็นทางการหรือว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษบ้างนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องไปตรวจสอบดูหรือเข้าไปใน Google นะคะเข้าไปใน AI ถามได้นะคะ Chat GPT Gemini ได้นะคะก็ดูว่ามีการส่งลิงก์ปลอมหรือว่าส่งให้มาดาวน์โหลดหรือเปล่านะคะหรือไม่หลงเชื่อเพียงแค่ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงบางทีนำภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้างว่ามีความสำเร็จนะคะแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนและที่น่าสงสัยเลยก็คืออาจจะบอกว่าโอ้โหมี

ค่าตอบแทนสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำด้วยนะคะมีการสอนวิธีมีโค้ชให้มีพี่เลี้ยงบอกวิธีการขั้นตอนให้เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนที่จะคลิกที่จะกรอกข่าวสารหรือว่ากรอกข้อมูลไปถ้าหากว่าพบมีการชักชวนลงทุนที่น่าสนใจหรือน่าสงสัยเอ๊ะสนใจมากเลยว่ามันเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่านะคะถ้าเรามีความสนใจแล้วรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดไปสงสัยเหลือเกินว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะสามารถสอบถามหรือว่าแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกลต.โทรที่1207แล้วกด22นะคะก็จะมีการเตรียมเพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟิวเจอร์ด้วยฟิวเจอร์ที่มีชื่อว่าแจ้งรัฐนะคะบนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ระวังแล้วก็เตือนภัยเกี่ยวกับกลลวงของมิจฉาชีพนะเพจของข่าวจริงประเทศไทยหรือเข้าไปดูก็ได้นะคะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมข่าวไหนบิดเบือนข่าวไหนเท็จนะคะเข้าไปกันได้ที่ Anti Fake News Center Thailand หรือว่าเป็นเพจที่ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลของหน่วยงานราชการเลยนะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะ

0: ใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: หลากหลายข้อมูลข่าวสารรวมถึงบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยนะคะถ้าวันนี้เปิดไม่ทันยังไงยกยอดไปเปิดวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงของคุณปนัดดาเรืองบุตรด้วยแล้วก็บทเพลงนิดนึงพอเป็นเวอร์ชันของ Friday ด้วยนะคะก็จะมีการเชิญชวนให้ไปเที่ยวชมงานเกี่ยวกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะที่มีการจัดงานพร้อมกันทุกภูมิภาคเลยจนถึงวันที่23สิงหาคม2569เป็นงานที่พาน้องๆไปได้พาเพื่อนพาคุณพ่อคุณแม่ไปได้นะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองก็จัดที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการเชิญชวนดูท้องฟ้าจำลองภาพยนตร์ดาราศาสตร์ระบบฟลูโดมดิจิทัลนะคะหรือจะเป็นการจัดนิทรรศการดาราศาสตร์แบบอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปไฮไลท์สำคัญปีนี้เลยเป็นครั้งแรกของไทยสู่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ทำความรู้จักกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยนะคะที่ติดตั้งไปกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการฉางเอ๋อ7ภายใต้โครงการสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยเชิญชวนที่จะดูดาวฟรีกิจกรรมนาริสพับลิกไนท์ค่ะ6โมงจนถึง4ทุ่มสัมผัสประสบการณ์ดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์หลากหลายชนิดเลยได้ที่หอดูดาวทุกแห่งด้วยนะคะกิจกรรมมากมายเลยมีการไล่ล่ารหัสลับพาน้องๆลงมือทำทดลองค้นพบความสนุกของวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองกิจกรรมเกี่ยวกับสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็มีงาน DIY ด้วยมีเข็มกลัดดาราศาสตร์หรือจะเป็นกำไลข้อมือเรืองแสงโคมไฟกลุ่มดาวด้วยนะคะก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมฟรีแต่ว่าถ้าเข้าชมท้องฟ้าจำลองเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมเด็ก30บาทผู้ใหญ่50บาทนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของนาริสค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะก็ชวนกันไปเที่ยวชมกันเยอะๆค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงนะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงรอบเวียงเจียงใหม่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ส่งกำลังใจกันมานะเจ้าเป็นการติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่บอกว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่อง TikTokดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณที่แนะนำถามไทยงานเพลงกันมาบอกว่าจะเป็นของกินคนเมืองเพลงสายลมแห่งการรอคอยนะเจ้าเนาะด้วยความยินดีเจ้ายินดีที่จะได้เปิดเพลงม่วนๆเฮ้อคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าน้องเก่งอาจจะยังทักทายบ่ทั่วถึงเตื้อแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่อยู่ด้วยกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเก่งเข้ามาตั้งแต่ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้ารายการก็มีนะเจ้ารวมถึงพอเปิดรายการแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำมาของกินคนเมืองสายลมแห่งการรอคอยน้องเก่งต้องขัดใจเลือกไว้ก่อนขัดใจเลี้ยงไว้ก่อนนะเจ้าเพราะน้องเก่งลืม น้องเก่งลืมแน่นอนนะเจ้าสำหรับการเพลงที่แนะนำมาอาจจะดักไปสักกรรมนะเจ้าเพราะว่าเศร้าหาเพลงตัวเศร้าหาเพลงปากก็อู้ไปมือก็พิมพ์ไปนะเจ้าตาก็พอจอไปพ่องนะเจ้าฟังมอนิเตอร์ในหูฟังตี้บ่ได้สวมเข้าไปเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าก็ด้วยความยินดีเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อน้องมีตึงเสียงร้องของคุณสิริพรอัมไพพงษ์นี่เป็นต้นฉบับอยู่แล้วนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีแสดงสดนี่มาเปิดดีกว่าเปิดเวอร์ชั่นของคุณสิริพรอัมไพพงษ์ให้ได้ฟังก็แล้วกันนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งบ่อยากเข้าใจใครเลยนะเจ้าแล้วก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเปิดงานเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างที่อยากจะฟังแล้วก็แนะนำทำไทยกันมานะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางโทรศัพท์0532767693หรือว่าจะเป็นทางช่องทางTikTok DJ เก่งก็ต้องขอบพระคุณนักๆนะเจ้าเฮายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขนะเจ้ากับช่วงเวลาดีๆนะเจ้ากับวันที่เฮาได้ติดตามแล้วก็อยู่เป็นคู่กันวันนี้วันอังคารเจ้าคุณผู้ฟังวันอังคารที่18สิงหาคมวันเวลานี่เวยขนาดเลยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าบอกว่าจะอันอย่างจะเกิดกันแล้วแต่เฮาตั้งอกตั้งใจที่จะมาปะกับคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนนะเจ้าก็พยายามที่จะพอไปเหมือนกันว่าเมื่อใดเพลงที่เตรียมไว้มันจะขึ้นต้นสักทีมาแล้วงานจากคุณสิริพรอัมไพพงษ์เจ้า

งานจากคุณสิริพรอัมไพพงศ์เจ้างานเพลงตี้มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะเจ้าเมื่อเขาตั้งอกตั้งใจอย่างสักอย่างน้องเก่งว่ามันเป็นเรื่องยากเนาะคุณผู้ฟังตี้ไผจะมาเปลี่ยนความตั้งใจของเขาได้นะเจ้ามันเปลี่ยนได้ยากเหลือเกินนะเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงจีบโลดยังโสดอยู่นะเจ้างานจากทูลกระหม่อมหญิงนะเจ้าก็เดี๋ยวน้องเก่งเปิดให้กันละกันเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วก็อู้

เชิญกับคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงกันมานักเนาะเดี๋ยวต้องเก่งทยอยเปิดฮือตามลำดับกันละกันนะเจ้าตอนนี้ยังมีงานเพลงของกินคนเมืองนะเจ้ามีเพลงสายลมแห่งการรอคอยรออยู่นะเจ้าขอบคุณคุณอะไรเอ่ยขอเพลงให้เอิ้นน้องว่าผู้สาวเก่าว่าเป็นผู้สาวเก่าไปแล้วเป็นผู้สาวใหม่ไปได้แล้วเนาะเป็นผู้สาวให้เอิ้นน้องให้เอิ้นน้องว่าผู้สาวเก่าจะพยายามเจ้าเพลงบางเพลงก็คุ้นเคยเนาะบางเพลงนี่ก็ต้องยอมรับว่าบ่ค่อยมีโอกาสนะเจ้าได้เปิดเพราะว่าเป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำมาน้องเก่งยินดีให้เอิ้นน้องว่าผู้สาวเก่าเป็นคุณสิริพรอัมไพพงษ์เห็นแล้วแต่กี้น้องเก่งกำลังเปิดคุณสิริพรอัมไพพงษ์ขอบคุณ290ใจนะเจ้าตี้รัวๆเข้ามาขอบพระคุณเจ้าขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นกู้กันคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงน้องเก่งขออนุญาตรายงานอากาศฮึคุณผู้ฟังได้ครับทราบกันก่อนนะเจ้าเปิ้นบอกว่าช่วงเนี้ยต้องติดตามเกาะติดสถานะการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตึงวันนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเหมือนที่เพิ่นเตือนภัยกันมาเจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าคุณผู้ฟังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานว่าภาคเหนือนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเจ้าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้ามีกำลังแรงขึ้นของฮือประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาลำปางแพร่และน่านนะเจ้าในชั่วโมงนี้มันมีการรายงานในเรื่องของการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ใดเข้ามาเตือนเนาะถ้าหากว่ามีการรายงานเดี๋ยวน้องเก่งบอกต่อนะเจ้าเพื่อที่จะได้ที่จะได้รายงานทุกคนฟังแนบทราบเผื่อว่าใจรถใจถนนจะได้ระมัดระวังกันตัวนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมามีคุณผู้ฟังบอกว่ามาถึงก็จะขอเพลงเลยด้วยความยินดีเจ้าเพลงใดมีเวลาปอน้องเก่งพร้อมที่จะเลือกมาฝากทุกท่านทุกคนนะเจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามน้องเก่งทุกช่องทางว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะเจ้าช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งเจ้า

มีคุณผู้ฟังบอกว่าแกงโฮะน่าอร่อยแกงโฮะเป็นของกินคนเมืองนะเจ้าติเปิ้ลได้นำอาหารหลากหลายเมนูเนี่ยมาผสมผสานมารวมกันใส่ผักนะเจ้าใส่ผักที่ขาดมาได้คุณผู้ฟังในแกงโฮะก็จะต้องมีแกงฮังเลนะเจ้ามีผักอย่างเช่นผักละหน่อไม้ดองแกงกะทินะเจ้าไอ้ยังแฮมาของแกงก็ขึ้นมาออกอุ้ยอู้เรื่องของกินวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเจ้าตะวันน้องเก่งอู้เรื่องของขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมานะเจ้าซึ่งเป็นเมนู1จังหวัด1เมนูเด่นนะเจ้าซึ่งเจียงใหม่เฮาก็ได้รับการคัดเลือกเป็ดขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมาวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเจ้านำขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมาเนี่ยมาฝากนะเจ้ามาฝากที่สถานีเนาะขอบพระคุณนักนักเลยนะเจ้าอ๋อขอบคุณท่านสทนุโกนขันท่าเปียงนะเจ้าได้สนับสนุนขนมลำลำมาฮือได้จิ้มได้ลิ้มลองรสเป็นครั้งแรกในชีวิตรวมถึงน้องๆในสถานีก็ได้จิ้มกันท่วนทั่วนะเจ้ามันลำแต้แต้นะเจ้าลำแต้แต้สำหรับขนมลิ้นหมาหรือว่าขนมเปียงนะเจ้าเพิ่นเลือกสรรมาได้แบบลำอ่ะคุณผู้ฟังกินเตื้อแรกผมรู้สึกประทับใจบอกผมว่าเตื้อต่อไปจะตวยมาก่อบ่ได้โลภมากบ่ได้โลภมากแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีการรอคอยนะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณสำหรับการใส่ใจดูแลนะเจ้าการติดตามรายการรอบเวียงเชียงใหม่ในวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เนี่ยเชียงใหม่เฮานะเจ้าก็ได้มีการหมุนวงล้อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนเนาะเป็นประธานในพิธีการหมุนวงล้อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเพื่อที่จะได้ทำการจัดลำดับบัญชีรายชื่อสำรองของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหม่ทดแทนบัญชีเดิมซึ่งก็ได้เรียกใช้รายชื่อจากบัญชีสำรองไปจนครบ100รายแล้วนะเจ้าโดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนและก็ประชาชนร่วมเป็นเกียรติในการหมุนวงล้อในวันนี้กันตวยนะเจ้าซึ่ง

ค่ะคุณผู้ฟังเจ้ายังมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำทำไทยกันไว้หลายๆเพลงขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามส่งกำลังใจผ่านกันในช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่ในช่องดีเจเก่งนะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าเอาละมาฟังงานเพลงจากเดอะเพอศิลปินนัทกิตติสารเดอะเพอนะเจ้ากับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมา

ลมแห่งการรอคอยนะเจ้า งานจากศิลปินเดอะเพอเสียงฮ้องของไอ้นัทกิติสารนะเจ้าฮ้องไว้สำหรับงานเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังสบายๆเนาะคุณผู้ฟังเลือกมาฝากกันยามแรงฟังเพลงม่วนๆฟังเพลงที่ถูกอกถูกใจฟังเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำถามไทยเข้าสู่รายการมีคุณผู้ฟังจวนเนอว่าบ้านอ้ายมีอะโวคาโดฮานองเก่งอันไป

ไปลุยสวนอะโวคาโดนี่มาต่ำกว่า4คนนะเจ้าฮับได้ก่อเนาะช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังขอพระคุณนักๆสำหรับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการนะเจ้าแนะนำทำไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมารวมถึงติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าสิ่งดีๆจากรายการรอบเวียงเชียงใหม่ตื่นเก่งตั้งอกตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ฟังเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงของทุนกระหม่อมมานะเจ้าเป็นงานเพลงที่มีชื่อว่าจีบโลดยังโสดอยู่นะเจ้าเนาะจีบโลดยังโสดอยู่ลองฟังเจ้าน้องเก่งก็ไม่เคยฟังนะอันนี้ออกจะเฉยๆนะเจ้าอ๋อเปิดขอเพลงนี้มาไอ้โสดนะเจ้ายินดีเจ้า

งานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเข้าสู่รายการมานะเจ้ากับงานเพลงจีบโลดยังโสดอยู่นะเจ้าเนาะโสดน่าสบายจะตายนะเจ้ามันจะมีอย่างที่จะต้องมาครับมาเครียดนะเจ้ามาต้องมาเครียดซีเรียสมากในเรื่องของความโสดมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่ฟ้าลิขิตนะเจ้าเนาะบางทีใจอาจจะไม่โสดก็ได้นะนะเจ้าพันทองว่าแอบไม่โสดนะเจ้าทำไงจะได้ทานข้าวผัดบ้างครับโอ้ผัดคนเดียวเลยเจ้าผัดที่บ้านหรือเดินไปที่อาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งได้กินแน่นอนนะเจ้าเนาะยังอยู่ด้วยกันเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ฟังเพลงหลากหลายแนวนะเจ้าเป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำทำไทยเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าเพลงที่น้องเก่งวันนี้มีเพลงที่น้องเก่งเลือกเองนี้น้อยที่สุดนะเจ้ามีเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำกันมานะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่แนะนำผ่านทางช่องทางไลฟ์ผ่านทางช่อง TikTok ดีเจเก่งของน้องเก่งตวยเนาะขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณที่ยังอยู่เป็นคู่เป็นกีมกันส่งกำลังใจให้กันและกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ที่แต่ยังมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำไว้แห่มเพลงนึงแต่ว่ายังเป็นเสียงของพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์เดี๋ยวเปิดให้กันละกันนะเจ้าไม่อยากขัดใจคุณผู้ฟังอ่ะเวลาคุณผู้ฟังแนะนำทำไทยงานเพลงอย่างมากก็จะพยายามที่จะเปิดให้ได้ฟังนะเจ้าเนาะเผื่อว่าจะถูกอกถูกใจติดใจเดี๋ยววันพุธมาฟังน้องเก่งแหมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะรายการแล้วแบบนั่งอู้คนเดียวอ่ะมามีไผมาฟังใครอู้อย่างก็อู้ไปเตอร์อีน้อยนะเจ้าบ่ฟังเนาะหรือตึงบ่พอนะเจ้าเน็ตที่บ้านมีเต็มความเร็วเต็มสปีดแต่บ่อยากฟังจะอี้ก็ถ้าจะมีอยู่เหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้เนาะอุตุเตือนนะเจ้าภาคเหนือ 18-23 สิงหาคมนะเจ้าฝนหนักสุด80% ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงที่เฮายังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะเจ้า18-23 สิงหาคมเนาะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเดินทางไปต่างใดก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากรุ๊ปวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนั่นคือสิ่งดีๆจาก PEA นะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ตี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังกูท่านกูคนตี้ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้าวันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาก็มาปะกันได้เหมือนเดิมนะเจ้ารายการรอบเวียงเจียงใหม่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณกูท่านกูคนที่ติดตามน้องเก่งส่งกำลังใจน้องเก่งในทุกๆช่องทางวันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าส่งใต้กันกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาโทรศัพท์มาแนะนำไว้ตะกี้นะเจ้างานเพลงเก่าๆต้องย้อนอดีตกลับไปฟังงานจากคุณสุรพลสมบัติเจริญแล้วปากันใหม่วันพุธมีความสุขกันนักหน้าดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you're entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areasAgriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิ์ผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
8: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยก็วางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไป และภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีความเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่าหรือย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดธริษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย ไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินเจโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77 ซม.และเวลา 21:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับประกอบทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคัมภีระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับที่จะมาเล่ามาพูดคุยคุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยว20:00 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่านจะชมฟุตบอลนะครับอาเซียนครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นัดที่2นะครับซึ่งไทยจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกเราตุนความได้เปรียบไว้แล้วนะครับชนะ3-1นะครับเทียสัตว์เผยพี่ไม้2เสกสรรราตรีอีก1นะครับทางทรูชแนลนะครับถ่ายทอดสดนะครับหน้าสนามจะมีบัตรเข้าชมนะครับไปติดตามกันได้นะครับให้ส่งกำลังใจเชียร์กันได้นะครับส่วนอีกคู่นึงก็จะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามนัดแรกเวียดนามชนะมา 2-0 นะครับเส้นทางเหมือนกับว่าเราจะชิงกับเวียดนามนะครับรอบชิงก็เย้าเยือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็มองว่าทุกๆเกมเหมือนกับเกมที่เรายังไม่ชนะมานะเป็นเกมที่เราไปเสมอ0-0นั่นแหละนะก็เล่นเหมือนว่าเราต้องชนะครับประมาณนั้นนะครับผู้เล่นของเรา11ตัวจริงครับผู้รักษาประตูกำพลปฐมอัคคกุลครับมีพันษาเหมวิบูลเซนเตอร์นะมีมานูเอลชอมเบียนะครับนะฮะ2คนนี้นะครับแล้วก็มีเสกสรรราตรีสารัตน์อยู่เย็นวรชิตกฤษีบำเพ็ญธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมพิชาอุษานะครับวันชัยจารุนงครานและปาตริกกูตับสั้นนะครับโอ้โหชุดใหญ่เลยนะธีรศักดิ์เผยพิมายน่ากับคณะคำยกน่าจะเป็นตัวสำรองที่รออยู่นั้นในซุ้มนั่งสำรองรอเปลี่ยนนะเราเป็นเกมนะครับรอเชียร์กันนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเราเจอกับสิงคโปร์นะครับ20:00 นส่วนเมื่อวานนี้ในการแข่งขันฟุตบอลซีการดีเมอร์ดิก้าครับ2026นะครับที่อินโดนีเซียกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยเจอกับจอร์แดนแล้วก็ปรากฏว่าของเราชนะไป2-0นะครับเมื่อวันที่ดาราวิวัฒน์สุขูนะผู้ฝึกสอนนะก็จัดชุดใหญ่ของเราเลยนะครับลงแข่งขันเจอกับจอร์แดนและเราได้ประตูชัย2จากกาวินธิดากีคุณทศนาทีที่3แล้วก็ในครึ่งแรกอีกประตู1นะครับทิติรัตน์สำโรงนาทีที่45+4นะครับไทยชนะ2-0นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอชื่นชมนะน้องๆที่พยายามนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ตั้งใจนะครับทำออกมาให้ดีขึ้นขอบคุณเด็กๆแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทำให้เราผลงานได้ดีขึ้นนะครับ

เราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนได้หรือไม่รอลุ้นรอติดตามเชียร์กันนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในปีนี้นะแข่งกันที่2 3นะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแข่งกันที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพทสเตเดียมนะครับวันนี้ยิงกันถึง25ประตูนะครับก็ในสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A วันนี้กันทารมเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับกันทารมนะลูกหนังบราซิลแห่งประเทศไทยฮะโรงเรียนกันทารมนะเอาชนะนครปฐม6ประตูต่อ1นะครับก็คว้า3แต้มไปก่อนนะครับสมราคาตัวเต็งเลยนะครับและคู่ที่2กลุ่ม C ครับไชน่าฮอบิลเจอกับระยอง FC นะครับเป็นไชน่าฮอบิลชนะระยอง FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกสนามหนึ่งนะครับที่แพสสเตเดียมนะครับคู่แรกกลุ่ม B นะครับเชียงใหม่ FC นะครับเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดในฐานะรองแชมป์ภาคกรุงเทพมหานครนะเอาชนะเชียงใหม่ FC 8ประตูต่อ0นะครับโหยิงกันเยอะมากนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของทีมที่มาจากส่วนภาคใต้นะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับก็เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะผลปรากฏว่าทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับแซงครึ่งหลังครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป5ประตูต่อ3นะครับในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่เหมือนยะลาจะนำอยู่ฮะ 3-2 นะ 3-2 หรือ3เสมออยู่ 3-3 นี่แหละนะครับแต่ว่าอบจ.สงขลาเนี่ยเขาไล่แซงชนะไปนะครับมีอีกนัดหนึ่งให้รอแก้ตัวนะครับว่าแชมป์รายการนี้เนี่ยก็คือตัวแทนแต่ละสายแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นที่หนึ่งของกลุ่มจะได้เข้ารอบนะครับนะก็ต้องลุ้นกันนัดต่อไปด้วยนะครับพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับสำหรับโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคู่ของนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งแพ้มาในนัดแรกนะนครปฐมแพ้มานะก็จะเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดทีมเจ๋งอีกทีมนึงล่ะนะ10นาฬิกานะครับแล้วก็กลุ่ม C เนี่ยระยอง FC เจอกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษนะครับเที่ยงครึ่งนะครับส่วนที่แพทสเตเดียม10นาฬิกาทรูแบงคอกเจอกับชลบุรี FC แม่เนี่ยบิ๊กแมตช์เลยนะเจอกันเองนะคู่นี้นะครับแล้วก็คู่ที่2เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาที่แพ้มาแล้วเจอกับทีมที่เกมรุกแม่ดูดันจริงๆนะสุดยอดจริงๆอีกทีมนึงก็คือแม่โจ้ยูไนเต็ดครับเที่ยงครึ่งนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ลงแข่งขัน AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งมีการจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะก็มีอยู่ร่วมสายกับทีมAdelaide United นะครับลีกของออสเตรเลียนะซึ่งรองแชมป์ A-League นะครับอีกทีมนึงก็คือ Lion City Sailor นะครับแชมป์สิงคโปร์ลีกของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทีมไทโปนะครับจากฮ่องกงแชมป์ FA Cup นะครับรอเชียร์ปทุมยูไนเต็ดครับในลีก2ของ AFC Champions League นะครับอีก1ทีมของไทยในถ้วยของถ้วยรองของฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับจากนั้นนะครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งวันนี้รอบ64คนซึ่งเป็นรอบแรกอยู่นะครับหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์นะครับขนไก่สาวไทยมือวางอันดับที่7ของโลกนะครับเจอกับเนลลี่ฮานอารินคู่แข่งขันจากตุรกีนะครับซึ่งนักแบดสาวไทยเอาชนะไปแบบสบายๆ2เกมรวดนะครับ21-14และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบ32คนเนี่ยเมรัชนกจะรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอีชิก้าเชวันจากสหรัฐหรือว่าซาบีนาโซลิสจากเม็กซิโกนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนหญิงคู่อีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่10ของโลกนะครับจากไทยเจอกับทางด้านของธานิมาลิกานาเกนะครับนักแบดจากศรีลังกาปรากฏว่าชื่อชั้นที่เหนือกว่าของหมิวพรปวีนะครับเอาชนะไป2เกมรวดเลย21-12และ21-16นะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนนะครับจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างซอนนาลีจากนิวซีแลนด์หรือว่าตูเนียเปรูเปซี่นะครับตูเนียเปรูเปซี่จากสวิตเซอร์แลนด์เส้นทางหมิวครับรอบ32คนก็น่าจะผ่านอ่ะดูแล้วนะชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะรวมถึงเมรัชนกอินทนนท์ด้วยนะน่าจะผ่านในรอบ32คนด้วยนะครับเหนือกว่านะครับส่วนชายคู่วันนี้นะครับรอบ32คู่นะครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับพีเพรัชชัยสุพันนะครับเจอกับคู่ของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ที่สูงกว่านะครับอย่างอารอนเจียกับโซวูยิกนะครับคู่มือ4จากมาเลเซียคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดในเหรียญเอเชียเหรียญซีเกมที่บ้านเราอะนะครับแล้วก็เป็นคู่ไทย
ชนะในเกมแรกนะครับ

0: เมตต่อ15แต่ว่าทางด้านของอารอนเคียกับโซวูยิกส์นะครับเอาชนะใน2เกมต่อมานะ21ต่อ11เลยนะครับทั้ง2เกมนะครับก็ชนะเราไป2ต่อ1นะครับคู่ของโอโมกับพีตกรอบนะครับวันนี้นะนอกจากทางด้านของนักกีฬาเราที่แข่งอยู่แล้วนะยังมีอีกหลายคู่ซึ่งจะแข่งค่ำคืนนี้นะครับอย่างสุดหล่อนะครับทางด้านของเทพวิวนะทางด้านของวิวนะครับก็ลงแข่งขันค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วก็มีอีกหลายคนที่ลงแข่งขันรอเชียร์นักกีฬาไทยกันก็คือเวลาที่อินเดียช้ากว่าเรานะครับแล้วก็เกมการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะดึกตามรายบ้านเราก็รู้ผลทั้งหมดส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็รอลุ้นกันนะครับรายการนี้นะมือหนึ่งของโลกเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าอาฉีนะฉียูฉีเนี่ยตกรอบแรกนะครับฉียูฉีที่ตกรอบแรกก็ทำให้คะแนนที่เขามีอยู่เนี่ยลบไปถึง 10,000 คะแนนก็ทำให้นักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นมือวาง1 2 3มีโอกาสที่จะเป็นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับฉียูฉีตกแน่นอนนะครับเพราะว่าแพ้รอบแรกคะแนนหายไปจะเป็นคนาโจนาธานคริสตี้จากอินโดหรือว่าแอนทอนเซนนะหรือว่าวิลกุลวุฒินี่นะก็จะมีสิทธิ์นะครับหรือว่าคริสโตโปป๊อปนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันในการขึ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้รอลุ้นและรอติดตามกันนะครับแบบรายการนี้นะครับนักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายคนนะครับข้ามคืนนี้นะก็มีหลายคู่นอกจากทางด้านของแพทกับกัจจังลงแข่งขันด้วยนะ20นาฬิกานะฮะอีคิวนะแล้วก็ลงแข่งขันในเวลา20นาฬิกา50นาทีนะครับวิลกุลวุฒิเนี่ยเจอกับวอร์เรนนะครับในเวลาเกือบ5ทุ่มนะครับก็ถือว่างานหนักนะนะครับของเราเจอ5ทุ่มนะใครกองใครที่เป็นรอเชียร์อยู่ก็นู่นนะดึกหน่อยนะครับสำหรับเชียร์แบตของเรานะครับ5ทุ่มคู่สุดท้ายนะแต่ว่าถ้าเกิดมีลงมีเลทอะไรอีกนะเพราะเกมอาจจะยืดเยื้อนะวอร์เรนเนสทัสซิงกี้นะครับซึ่งทางด้านของกุลวุฒิวิทิสารจะเจอนะครับในประมาณ5ทุ่มนะครับถ้ามีลงมีเลทอะไรอีกก็หน้านะก็แน่นอนแล้วฮะก็อาจจะเลทไปอีกนะครับก็นอนดึกกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะนอนดึกติดตามผลการแข่งขันทางแวดวงกีฬาหรือว่าทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะแจ้งผลการแข่งขันให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันในการชิงแชมป์โลก2026นะครับจากแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับนะฮะเราไปติดตามเรื่องของกอล์ฟนะครับนะฮะโครงการไทยเดิมสติกพาวเวอร์2026ครับจบกันเรียบร้อยแล้วในรอบคัดเลือกนะครับในการหา20นักกอล์ฟไทยเข้าร่วมโครงการไทยเดิมสติกพาวเวอร์2026สนามสุดท้ายเมื่อวันก่อนนะที่แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งการหาดาวรุ่งโครงการเรื่องของนักกอล์ฟนะมาประดับในวงการกอล์ฟนะครับซึ่งเป็นการโครงการไทยDomestic Power เนี่ยเป็นส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างครบวงจรนะไทย Domestic Power 2026นะมุ่งหาแล้วก็พัฒนาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพฟังรากฐานการเป็นนักกอล์ฟอาชีพก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือสำคัญเลยนะฮะระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับร่วมกันสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครบทุกมิติและมีรากฐานนะครับการคัดเลือกรอบคัดเลือกตัวแทนทั้งภาคนะแต่ละภาคทั้ง4สนามนะครับและสนามสุดท้ายคือแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาก็ปิดฉากนะครับได้นักกอล์ฟฝีมือดีกว่า20คนนะผ่านคัดเลือกเข้าสู่โครงการนะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะครับก้าวต่อในเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและเวทีนานาชาติต่อไปนะครับเป็นนักกอล์ฟชาย10คนนะนักกอล์ฟหญิงนักกีฬาหญิงอีกนะอีก10คนรวม20คนนะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ที่นครนายกเนี่ยก็จะมีการนี่แหละจะมาเปิดตัวกันนะนักกอล์ฟทำกิจกรรมต่างๆนะฮะในส่วนของโครงการนะจะมีการเปิดตัวเรื่องของโครงการของกอล์ฟนะที่นครนายกนะนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับนักกีฬา20คนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างเป็นเต็มระบบนะครับอยู่ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจรนะครับด้านเทคนิคการเล่นสมรรถภาพทางร่างกายการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนประสบการณ์การแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตนะครับ เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะคงจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการนะครับ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโครงการเรื่องของการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup นะครับมีทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลรายละเอียดการแข่งขันนี่อยากให้คุณผู้ฟังติดตามนะที่มีนักกีฬาที่เป็นเยาวชนเรื่องยุวชนเยาวชนเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะครับพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะร่วมกันแถลงข่าวนะครับที่โรงแรมThe Grand Four Wing Convention นะครับที่ศรีนครินทร์นะที่แยกศรีนครินทร์เลี้ยวขวาไปประมาณสัก1กิโลนะโรงแรมตรงนั้นแหละนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านด้วยนะครับจะมีการแถลงข่าวกันไปติดตามว่า Prime Minister Youth Cup รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความวุ่นวายเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับนะน้องๆจะมีเวทีโอกาสที่ได้ลุยต่อความฝันในเรื่องของฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับมาแจ้งกับคุณฟังรับทราบกันนะครับจากเรื่องของไปติดตามเรื่องของการแถลงข่าวการแข่งขัน2ล้อประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันปลายเดือนนี้นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวโรโดมหัวหมากนะครับซึ่งรายการนี้อยู่ในปฏิทินของUCI ระดับคลาสวันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028นะครับมีทีมชาติและสโมสรจาก21ประเทศ38ทีมเข้าแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนะครับรวมถึงของไทยเนี่ยส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับครั้งที่20มาหลังจากที่ไปเก็บตัวนะครับกลับที่ประเทศจีนนะกลับมานะแข่งขันในการรายการนี้นะเพื่อวัดระดับกับนักปั่นจักรยานแท็กระดับนานาชาตินะครับก่อนที่จะไปเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะก่อนการแข่งขันนาโกย่าเกมนะครับพลเอกเดชาหิงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC นะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28-30 สิงหาคม2569นะครับที่เวโรโดมหัวหมากในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานผู้สนับสนุนมีไทยฮอนด้าด้วยนะครับดร.คุณอารักษ์พรประภานะร่วมแถลงข่าวด้วยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมายนะฮะร่วมมาแถลงข่าวกันวันนี้ที่ห้องบูงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟอรินนะครับซึ่งในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับให้มีบรรจุลงปฏิทินลงแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1เก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อเป้าหมายในการควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันระดับเนชั่นคัพระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพโดยมีทีมชาติและสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้ง38ทีมจาก21ประเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับมีทีมอะไรบ้างนะขออนุญาตนะครับมีไม่ว่าจะเป็นไทยล่ะครับมาแน่นอนนะสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานคาซัคสถานนะครับนอกจากนั้นระดับสโมสรอาชีพนะครับ23ทีมนะเกาหลีใต้ส่งมา6ทีมนะครับจีน3ทีมนะฮะไต้หวัน2ทีมฮ่องกง2ทีมนะครับมาเลเซีย2ทีมฟิลิปปินส์นะครับ1ทีมนะฮะมีออสเตรเลียนะครับกาตาร์โปรไซคิงนะครับทีมจากอินโดนีเซียสโมสรจากสวีเดนสโมสรจากสหรัฐอเมริกาและสโมสรจากคิวบานะครับมาแข่งขันด้วยสโมสรจากสโลวาเกียแล้วก็ทีมเวโรโดมจากประเทศไทยนะฮะโอ้โหไทยได้กับทีมชาติแล้วทีมครับนะก็มีแข่งขันด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจรายการนี้นะครับไปชมแล้วก็ติดตามกันได้นะครับชมฟรีนะครับแล้วก็เปิดการแข่งขัน28สิงหาคมนะครับวันที่28สิงหาคมพิธีเปิดนี่ได้รับเกียรติจากดาโตอามาจิวซิงกิวนะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีในพิธีเปิดแน่นอนแล้วครับการแสดงชุดโขนชุดรามเกียรตินะฮะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวัชรวุฒิวิทยาลัยแล้วก็แสงสีเสียงต่างๆอย่างแน่นอนนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่างานนี้นักกีฬาของเรานะฮะชุดเอเชียนเกมนะครับมาลงฟาดฟันต่อสู้เชือดเฉือนวัดความเร็วในลู่ในแทร็ก นะครับกับนักกีฬาต่างชาตินะครับทีเจครับจายอังสุธาสาวิทนะครับมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์แนวครับนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนนะครับฝึกความแข็งแกร่งกันมานะครับเพื่องานนี้กลับมาทดสอบฝีมือกับนักปั่นชาติต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบงานนี้แล้วก็จะไปเก็บตัวต่อที่จีนนะครับแล้วก็ไปเอเชียนเกมนะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่ามาชมมาเชียร์กันนะครับชมฟรีด้วยนะนะครับไม่เสียค่าผ่านประตูนั่งกันแบบสบายๆนะชมนักกีฬาไทยนะทั้งชุดเยาวชนนะแล้วก็ชุดทีมชาติไทยนะครับแล้วก็บรรดาครับขับจักรยานต่างๆนะที่มาแข่งขันนะทุกคนมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับในการเดินไปทางมาชมกันที่เวโรโดมนะครับก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับในการแข่งขันจักรยานรุ่นนานาชาติ Track Asia Cup ได้ทาง Facebook Thailand Cycling Association นะครับหรือว่า TCA Channel นะครับหรือว่าทาง YouTube TCA Channel นะครับก็ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเป็นทุกวันแหละนะครับพูดถึงจักรยานนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกแล้ว City Bike 126นิ้วนะกระแสคึกคักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสของกระแสของการลดใช้พลังงานนะฮะการเรื่องของจักรยานกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะมีคนหาจักรยานวิวเทจนะฮะจักรยานวิวเทจล้อ26นิ้วนะมาใช้นะมาปั่นมาใช้กันนะครับโอ้ตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงจักรยานแล้วนะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันที่29สิงหาคมนะผมเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้ว89ปีวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับนะโดยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์นะส่งข่าวมานะครับกับการแข่งขันชกมวยนะที่จังหวัดปัตตานีที่ลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะการแข่งขันชกมวยศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดนะครับหน้าสนามมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับ29สิงหาคมนะตรงกับวันเสาร์ครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมวยนัดพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะคุณผู้ฟังครับปัตตานีเคยมีเวทีมวยนะครับแล้วก็ถ้าดังสุดก็คือเวทีมวยรามโกมุตตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวทีมวยยังอยู่หรือเปล่านะคุณประทีปเพชรไตรพงศ์อาจารย์ประภาสแนะนำด้วยนะยังอยู่หรือไม่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวทีก็กลายเป็นวิธีสัญจรอ่ะหาดใหญ่บ้างอะไรบ้างนะครับพัทลุงบ้างแต่คราวนี้นะฮะวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจัดมวยการกุศลนะครับมวยนัดพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีสถาบันที่ผมเคยเรียนนะคุณผู้ฟังครับปี2534-35นะ3334ประมาณนั้นนะครับนะเคยเรียนตอนนั้นต้องเตะฟุตบอลทั้งวิ่งด้วยนะครับก็มวยคู่เอกนะครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนะฮะ110ปอนด์กับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีน้องวันพิชิตครับนะในฐานะเจ้าบ้านนะเอาชนะด้วยนะน้องวันพิชิตนะครับคู่รองนะคู่รองล้านกล้าเกียรติชยุทธ114ปอนด์กับสิงคิวสพงษ์อมรนะครับนะคู่รองนะครับส่วนคู่ค้ำนะครับคู่ค้ำ120นะครับซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกเล็กนะครับแล้วก็จะกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะแล้วก็คู่ที่10นี่เสือดำนายกเอท่าสลานะค่ายใหญ่นะ124ปอนด์เจอกับนิชาวเอราวัณนี่ก็ค่ายใหญ่เหมือนกันนะโอ้นะก็รอลุ้นกันนะครับมีกันทั้งหมดใน15คู่นะครับ15คู่มวยรายการนี้นะครับท่านสสมหารุดดินยูโซนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับอาจารย์ประภาสเพชรไตรพงษ์นะที่ปรึกษานะครับคุณสมคิดดียิ่งเป็นโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็คุณอารีมณีโชติโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ร่วมกันในการประกบคู่มวยต่างๆนะครับคุณพงษ์คงเพชรอะไรต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับก็ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับน้องๆที่ขึ้นชกกันนะครับ29สิงหาคม2569นะครับมวยดีที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดครับบริเวณลานมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับจากมวยผ่านไปคุณผู้ฟังครับจากมวยแล้วก็ไปดูกีฬาอื่นๆกันต่อนะคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมญี่ปุ่นเขาดาวแล้วนะครับญี่ปุ่นเขาดาวเอเชียนเกม นับถอยหลัง1เดือนแล้วนะแล้วก็จะเปิดประเทศต้อนรับนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้ามาแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับกว่า 15,000 คนนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับบอกว่านักกีฬาไทยตอนนี้พร้อม 100% นะครับเบื้องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอนไม่มีปัญหานักกีฬาผ่านการต้องบอกว่าผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครบ3ครั้งนะครบ3ครั้งแล้วทุกสมาคมเลยเมื่อวานติดผมไปเจอคณะกรรมการประธานคณะกรรมการนะในการติดตามเรื่องของนักกีฬานะเพราะกองทุนก็ต้องดูแลเรื่องของความฟิตดูแลเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆครับบอกว่านักกีฬาทุกสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะนะทำตามขั้นตอนนะการเบิกจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะก็หลายคนก็พักนะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดการเรื่องของที่พักเจ้าภาพให้นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คนพักบนเรือด้วยฮะโอ้แล้วก็มีห้องพักกว่า571ห้องนะฮะสระว่ายน้ำ7สระร้านอาหารกว่า8แห่งนะฮะมั่นใจว่าไม่กระทบช่วงมรสุมของญี่ปุ่นที่ต้องเจอบ้างนะครับส่วนนักกีฬาไทยเนี่ยพักในของเรานักกีฬาไทยแล้วก็เจ้าที่อีก 2,000 คนกว่า 2,000 คนนะจะพักในสไตล์ของตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะนะบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่านะนะครับก็มันคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะแต่ผมมองถึงคล้ายๆกับด้านของบล็อกไซบ็อกตรงสนามโค้งที่3ที่4ของสนามช้างบุรีรัมย์นะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้นะเป็นโค้ง3ที่เป็นโรงแรมนะซึ่งคนที่ไปเที่ยวดูโค้ง3เนี่ยนะครับติดกับนั่นเลยติดกับโค้ง3ของสนามช้างInternational Circuit นะครับก็เป็นโรงแรมอมรีแต่ว่าเป็นรูปแบบของบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์ไซส์นะฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ที่เดียวกันครับนักกีฬาของไทยนะหลายส่วนก็ไปพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ทำด้วยไม้นะครับบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่าครับท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีปัญหาฮะนักกีฬาของเรานะครับส่วนเรื่องของภาพรวมนักกีฬาของไทยนะครับความร่วมมือของกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประสานการกันอยู่เรื่องของทุกองค์กรนะร่วมประสานงานกันนะครับก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ฟิตอย่างเต็มที่พร้อมในการต่อสู้กันนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลตอนนี้เนี่ยไปถึงนู่นแล้วนะไปถึงที่จีนก็ฝึกซ้อมกันแล้วเรียบร้อยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอ่ะนะครับก็วันนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับพอไปถึงปั๊บก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปถึงที่จีนแล้วนะครับกระแสของวอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งนะที่จะได้ลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ซ้อมครั้งแรกที่เทียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสนะที่เมืองเทียนจินนะครับโอ้โหเจ้าบ้านต้อนรับเอาเยาวชนมาดูด้วยนะในการซ้อมของทีมไทยนะฮะรอแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคมนะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอล 20:00 นไปเชียร์พร้อมๆกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Faceสรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยภายหลังสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1 ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เนซีโร่2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76 จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM 2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCIC ประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
5: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้างประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
6: นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
7: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะ โดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP เนี่ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
7: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาเล็กทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพัน หลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไซคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2-0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีน่าโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรตาสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2-1เซต4-66-4 7-6ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
12: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสรการรายงาน
11: นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิงห์ SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20-23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27-30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาติ นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95

0: งานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๊งเพ
5: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะซึ่งเราจะเจอกันในช่วงเวลาค่ำๆมืดๆแบบนี้เลย20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้กับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้มีหลากหลายข่าวสารซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปลูกป่า 1,000 ต้นสู้ฝุ่น PM 2.5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ค่ะเร่งบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเตรียมรับฝนหนักในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะจังหวัดเชียงใหม่กวาดรายได้กว่า34ล้านบาทในงานโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินการป้องกันในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการใน5มิตินอกจากนี้ค่ะสายมูไม่ควรพลาดกับกิจกรรมมูมันตลอดเดือนกันยายน2569ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดของข่าวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันยาวๆเลยค่ะ
7: รู้หรือไม่เกลือไม่เท่ากับโซเดียมในทางวิทยาศาสตร์เกลือคือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์คำว่าเกลือและโซเดียมจึงมักใช้แทนกันและกันจนทำให้หลายคนคิดว่าเกลือกับโซเดียมคือสารเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเกลือคือสารประกอบที่มีโซเดียม40%และคลอไรด์60%โดยน้ำหนักดังนั้นเมื่อพูดถึงเกลือ1 กรัมจึงหมายถึงโซเดียม0.4 กรัมความเค็มใน1ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมดังนั้นเมื่อเทียบกับเครื่องปรุงรสประกอบด้วยปลาร้า1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมผงปรุงรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมกะปิ1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400-500มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม490มิลลิกรัมและน้ำปลา1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมจากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่า

0: คนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าโดยกินเค็มหรือโซเดียมประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตรายคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นเราจึงไม่ควรกินโซเดียมเกิน1ช้อนชาต่อวันสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงควรลดเหลือเพียง 3/4 ช้อนชาต่อวันหรือไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัม
1: กลับเข้ามากันในช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวกับในเรื่องเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนอำเภอแม่วางมุ่งพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกไฟไหม้ต่อยอดสู่แหล่งคาร์บอนเครดิตชุมชนเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: ที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กหมู่ที่1ตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายอำเภอแม่วางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปีตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาพบจุดความร้อนสะสมเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งต้นน้ำตลอดจนคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเร่งฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมการปลูกต้นไม้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000 ต้นโดยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการจัดทำป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนเครดิตซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกสร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
1: ไปต่อกันที่เรื่องของน้ำค่ะคุณผู้ฟังโครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเตรียมรับฝนหนักในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ขณะเดียวกันค่ะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทางด้านของนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกและก็มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศปัจจุบันค่ะการเพาะปลูกยังคงใช้น้ำฝนเป็นหลักสำหรับน้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ในสถานการณ์ปกติขณะเดียวกันค่ะประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมถึงฝายและประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อแล้วก็ประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งถือเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเปิดบานประตูระบายน้ำเป็นการพร่องน้ำในลำน้ำปิงค่ะเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่ต้นน้ำแม่ปิงนั่นเองสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยก็ได้มีการเตรียมเครื่องจักร ครื่องมือตลอดจนกำลังของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเรื่องของเครื่องสูบน้ำจากชลประทานเองรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง62หน่วยงานด้วยกันค่ะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย98เครื่องค่ะและยังมีการนำแผนที่วันแมปมาใช้ในการบูรณาการเพื่อที่จะทำงานร่วมกันด้วยพร้อมทั้งมีการตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดค่ะตรวจสอบเรื่องของอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงจังหวัดลำพูนพร้อมใช้งาน 100% แล้วก็ได้มีการกำจัดในเรื่องของวัชพืชสิ่งปฏิกูลต่างๆในลำน้ำไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ยังเตรียมการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์เอลนินโญปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กยังคงมีน้ำเพียงพอแล้วก็มีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งแล้วก็ได้รับการร้องขอก็จะส่งเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะเราจะไปต่อกันที่ผู้ประกอบการโอท็อปเชียงใหม่ค่ะโชว์ศักยภาพสร้างยอดขายทะลุ 33.5 ล้านบาทในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: นางนิตพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จำนวน117รายเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง30การค้าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดทั้ง9วันได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในวันสุดท้ายของงานสามารถทำยอดขายได้ถึง 5,21,720 บาทส่งผลให้ยอดขายสะสมตลอดการจัดงานรวมทั้งสิ้น 33,587,721 บาทสำหรับสินค้าที่มียอดขายสูงสุดได้แก่ประเภทบูธโซนต่างๆ 1,942,500 บาทและประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย 1,857,292 บาทโดยผู้ประกอบการที่สร้างยอดขายสะสมสูงสุดได้แก่ฮิวไทเฮาส์ทำยอดขายรวม 2,298,000 บาทจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปลายไทยเครื่องเงินยอดขาย 1,96,900 บาทจากผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและลาเบเต้ยอดขาย 887,950 บาทจากผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอและเสื้อแจ็คเก็ตนวัตกรรมกลิ่นหอมทั้งนี้ยอดจำหน่ายจากงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: ไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสั่งการเข้มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการ5มิติทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นค่ะตามแผนปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใน5มิติประกอบไปด้วยการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบธุรกิจทรัพย์สินและภาษีการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับพื้นที่การสนับสนุนการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการข้อมูลและดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกทางด้านการป้องกันปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังพฤติการเสี่ยงทั้งเรื่องของการทุจริตทางทะเบียนการสวมสิทธิ์การใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายตลอดจนเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะได้มีการกำชับให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนป้องกันความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย วยด้านของการตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขาได้ตรวจสอบนิติบุคคลจำนวน48บริษัทค่ะที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเข้าข่ายตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีบางกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันการถือครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้บุคคลอื่นถือครองแทนหรือว่านอมินีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปปิดท้ายกันที่เชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันเดือนกันยายน2569ส่งเสริมท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสร้างขวัญกำลังใจเสริมความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและสายมูควบคู่กับการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนการกระจายรายได้สู่ชุมชนสำหรับกิจกรรมมูมันประจำเดือนกันยายน2569มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งพร้อมกิจกรรมมอบเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2569และร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิธีมังคลาภิเศษเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ณวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมตักบาตรโชติกาซึ่งจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่5 12 19และ26กันยายนเวลา 7:00 น.บริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้กิจกรรมมูมันยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความประทับใจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอป๋าวตอนนี้ไอออดปาวินอปมช.อำเภอป๋าวอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมออดปาวินกับป๋าวนะครับครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรในช่วงนี้นะครับก็มีการเก็บผลผลิตทางการเกษตรลำไยนะครับซึ่งเมืองป๋าวก็มีชื่อเสียงดีอยู่ขนาดนี้นะครับลำไยช่วงนี้ก็เริ่มทยอยเก็บกันตั้งแต่กลางเดือนต้นมานะครับก็เริ่มทยอยกันบางส่วนก็ขายเมาบางส่วนก็เก็บคนเดียวนะครับราคาก็คงที่อยู่นะครับสำหรับผลผลิตลำไยปีนี้ก็คาดว่าคงจะพอให้พอดีนะครับพอนักพออยู่นะครับเพราะว่าบางที่บางส่วนก็มาติดบางส่วนก็ติดเกลื่อนห้องมาติดห้องก็มีนะครับแล้วก็สถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้แคบการเกษตรพี่น้องประชาชนก็พี่น้องชาวบ้านก็บางที่ก็ลงนาปลูกข้าวปลูกยางกับข้าวโพดก็เก็บเกี่ยวกันแล้วก็ลงนาต่อนะครับบางส่วนลำไยก็เก็บน้องเก็บกันขายเมาป้องเก็บคนเดียวป้องนะครับ จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในอำเภอป้าวก็มีปกตินะครับบางที่ก็จุดแลนด์มาร์คนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นปงน้ำพรก็ดีนะครับแล้วก็ทางวัดวาอารามนะครับที่ขึ้นชื่อในเมืองป้าวก็มีหลายสถานที่ทางวัฒนธรรมด้านนามก็จัดงานกันนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับบางที่ก็มีการจัดธรรมสัญจรตามวัดวาต่างๆพี่น้องประชาชนศรัทธาชาวบ้านได้เข้าร่วมทำบุญนะครับตามวัดต่างๆในเทศกาลเข้าพรรษาสำหรับโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ก็คงที่นะครับพี่น้องก็ดูแลตัวเก่าเป็นช่วงนี้ก็มีฝนตกบางวันก็ตกทักบางวันก็ตกปานกลางพี่น้องประชาชนก็ดูแลสุขภาพตัวเก่านะครับอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งมากับป้ากับปนก็ปกติดีนะครับและก็สถานการณ์ทั่วไปก็ปกติทุกอย่างนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับการสัญจรไปมาในช่วงนี้อาจจะติดขัดเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเก็บลำไยขนส่งลำไยกันลดลาก่อนนักนะพี่น้องก็เก็บเกี่ยวผลผลิตคนตกเก่าแล้วก็ต่างลงลำไยต่างๆก็ตาคร่ำไปด้วยพี่น้องเจ้าสวนกับที่เก็บผลผลิตคนตกเก่ามาขึ้นมาขายนะครับแล้วก็สถานการณ์ทั่วไปก็ปกตินะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับเมืองป้าวนะครับ
2: ครับผมไม่ออดท้ายนี้มีอย่างจะฝากท่านผู้ฟังก่อนครับ
4: ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนฟ้าตกก็ดูแลสุขภาพกับเก่าขอพี่น้องตัวนะครับนอกหลบไฟไข้เจ็บอย่าได้มามีความเปลี่ยนก่อนดูแลตัวเก่าทั้งครอบครัวแล้วก็เดินทางใกล้ๆเดินทางในความปลอดภัยเนื่อครับช่วงนี้รถลาขึ้นมาทางป้าวนักขึ้นมาคนบริษัทคนลำไยนะครับเนาะพี่น้องจะเดินทางไปไหนก็ดูแลนะครับแล้วก็มีสติในการขับเคลื่อนยานยนต์ต่างๆนะครับอย่าประมาทครับจ้าก็ถึงครับเวอาจารย์ภาคฟังนะครับเนาะก็ขอพี่น้องดูแลตัวเก่าแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางไอออดปาวินอปมช.จากอำเภอป้าวจัดนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอำเภอป้าวสำหรับวันพูกจะป้าท่านผู้ฟังไปอู้จากครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่บ้านเราค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมที่จะฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ถ้าหากมีการประกาศให้มีการคนย้ายของขึ้นที่สูงหรืออย่างไรขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำกันด้วยนะคะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วค่ะเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยเสียก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้าง ยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
7: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
7: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
6: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
7: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
6: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
8: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
13: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
12: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
14: เล่าเรื่อง เมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับส่งกำลังใจไปถึงทุกที่ทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ฟังทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับรวมไปถึงผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศครับสามารถฟังทางออนไลน์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสวทเชียงใหม่รวมไปถึงเว็บแอปพลิเคชัน NBT Plus ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับฟังวิทยุได้ทุกคลื่นของวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ดูสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นช่อง11แต่ละภาครวมถึงช่อง2 NBT 2 HD นะครับสามารถที่จะติดตามกันได้เลยนะครับฝากความห่วงใยไปทุกที่ทุกแห่งนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ในช่วงเวลาที่เขามีการเตือนกันแล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักบางที่บางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะครับเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับตอนนี้วันนี้ภาคเหนือตอนบนของเราฝนก็ถือว่ายังไม่มากเท่าที่เขาเตือนกันนะครับเพราะว่ามันกำลังเริ่มเข้าสู่ทางทิศตะวันออกของภาคเหนือกันอยู่นะครับแถวๆน่านแถวๆพะเยาเชียงรายแถวนู้นจะได้รับผลกระทบกันก่อนนะครับแต่ภาคเหนือตอนบนของเรานะครับในภาพรวมแล้วจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็จะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับในลำดับต่อไปจากนี้นะครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เริ่มเข้ามาที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างก็เช่นกันครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่เหมือนกันเลยนะครับฝนตกสูงสุดนะครับที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน 25.2 มิลลิเมตรนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับตกที่ดอยอินทนนท์ 13.5 มิลลิเมตรนะครับและที่ไหนอีกล่ะแถวๆวัดจันทร์นะครับโครงการพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์เนี่ยอยู่ที่ 17.5 มิลลิเมตรนะครับกัลยาณิวัฒนาก็18มิลลิเมตรนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกลงมาได้บ้างเหมือนกันนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับเหมาะกับการปลูกต้นไม้เป็นอย่างมากนะเพราะว่าเทวดาจะช่วยรดน้ำต้นไม้ให้มันเติบใหญ่ขึ้นมานะครับอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กหมู่ที่1ตำบลทุ่งปี้อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับก็ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่านะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งก็มีในอำเภอแม่วางส่วนราชการต่างๆนะครับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนโอ้ร่วมกันนะครับในการปลูกป่านะอย่างที่เราทราบกันนะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่านะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้เราก็ต้องจัดโครงการในการที่จะฟื้นฟูกันละนะฮะเพราะว่าฝนกำลังมานะครับก็ฝนจะช่วยรดน้ำให้มันเติบโตให้มันเติบใหญ่ขึ้นมานะครับจะได้เป็นพื้นที่ป่าเปียกนะครับป้องกันเรื่องของไฟป่าในอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับปลูกจำนวน 1,000 ต้นนะครับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กนะครับก็จะเพิ่มแหล่งออกซิเจนนะครับช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่านะครับ
และต่อไปก็จะเกิดประโยชน์เกิดรายได้แก่ชุมชนต่อไปนะถ้าเกิดว่ามีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นแหล่งอาหารแหล่งชีวิตให้สำหรับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนำข้อมูลมาพูดมาเล่าเริ่มต้นรายการนะช่วงนี้นะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับกลิ่นอายของเมืองเหนือเชียงใหม่บ้านเรานะครับฟังเพลงจาก The Perth นะครับฟังเพลงน่ารักน่ารักนะครับกับแม่นละเนาะมันใช่ละนะมันคงจะใช่ละเนาะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับภาคเช้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับการคาดการลักษณะอากาศในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะครับใกล้มรสุมจะมาพาดผ่านบ้านเรานะครับก็เกรงว่าจะมีฝนตกอย่างไรตกหนักหรือไม่นะครับเมื่อเช้านี้คุณประเสริฐปุราฐานังนะครับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มาให้ข้อมูลให้รายละเอียดกันนะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีคุณสุทธิศักดิ์อยู่สำราญวิศวกรชลประทานชำนาญการโครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับมาให้ข้อมูลรายละเอียดกันแล้วก็มีเรื่องของความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มนะครับโดยคุณวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจการแข่งขันวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่มาราธอนครั้งที่10นะครับน่าสนใจเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีผู้แทนกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาร่วมแถลงข่าวและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะครับสื่อมวลชนก็นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปขยายข่าวขยายความเอาเริ่มกันที่ปภ.เชียงใหม่แถลงความพร้อมในการรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มนะครับโดยมีข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด7มาตรการหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงความพร้อมของกำลังพลเครื่องจักรสาธารณภัยการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองแล้วก็การคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกถ้ำลอดต่างๆถ้าเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงก่อนนะครับแล้วก็มีการเตรียมชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีหากเกิดเหตุนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการเฝ้าระวังกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านก็ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะ7อำเภอที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่พร้าวที่อมก๋อยเชียงดาวแม่แตงเวียงแหงแม่อายแล้วก็แม่ริมนะครับนะก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุสาธารณภัยต่างๆเนี่ยนะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1784สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับเรื่องของน้ำนี่ก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีเนาะถ้าบริหารได้ดีเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงปีหน้านะครับแล้วก็ไม่เกิดน้ำท่วมนะแต่ถ้าบริหารไม่ดีผิดพลาดมาปีหน้าก็อาจจะขาดแคลนน้ำนะครับโอ้ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยกรมชลประทานครับได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่19ถึง23นะบางที่ก็บอกว่า18ถึง21นะแล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าโซนทางตะวันตกเนี่ยนะครับมันก็จะลามไปอีกสักวัน2วันนะครับที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีปริมาณรวม394ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุอ่างนะครับซึ่งก็ถือว่ามีค่อนข้างมากนะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมี80นะฮะส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารามี68คิดเป็นร้อยละ 68.86 นะครับก็ถือว่าสถานการณ์น้ำบ้านเรายังดีอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับเขาก็จะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะป้องกันอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บน้ำไว้ในปีหน้าด้วยนะครับนะ
ก็หายห่วงนะครับท่านผู้ฟังครับหวังว่าเชียงใหม่ของเราจะโชคดีนะครับแล้วก็ประกอบกับการทำงานที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายจะทำให้ปีนี้นั้นไม่เจอเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ใดๆนะขอภาวนาด้วยเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องต่อๆไปอีกหลายเรื่องช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับขอให้มีความสุขนะครับฟังเพลงในยุค90ยุค80บ้างนะครับให้หวนรำลึกถึงความหลังนะครับเอียวสุรชัยก็จะหยิบเพลงเพราะๆนะมามอบให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ของเราในแต่ละวันแต่ละวันนะครับอ่ะเล่าแบบย่อเลยนะครับเพราะว่า

ทางหลวงหมายเลข101นะครับแถวเด่นชัยเชียงใหม่นี่แหละนะครับโอ้โหตรวจสอบพบอะโวคาโดที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะน่าจะปลูกที่ต่างประเทศนะครับจำนวน 8,000 กิโลกรัมมูลค่าเกือบล้านบาทนะครับและไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรนะครับมีความผิดสิครับเรื่องนี้นะครับเขาก็ตรวจยึดไว้นะครับแล้วก็นำของกลางส่งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569นะครับโดยนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปเป็นประธานนะฮะแล้วก็ได้สดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ครับจัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับท่านผู้ฟังครับโอ้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะครับถือว่าเป็นส่วนภูมิภาคของภาคเหนือตอนบนของเราเลยนะครับมีกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาการแก้โจทย์ทางวิทยาศาสตร์การแสดงวิทยาศาสตร์แข่งขันอีสปอร์ตรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้กับเกษตรอัจฉริยะนะครับนิทรรศการต่างๆโอ้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับบอกเล่าสั้นๆนะพูดถึงอีสปอร์ตมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้จัดกิจกรรม eSports Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศนะครับเขาคัดเลือกตัวแทนจังหวัดครับโอ้โหจัดขึ้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเมื่อเช้านี้นะครับก็มีรองผู้ว่าศิวัฒมิกานนท์ไปเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันนะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วก็คัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วนมีน้องๆเยาวชนร่วมกิจกรรมกันนะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นแบบไร้สาระนะเดี๋ยวนี้นี่สร้างรายได้ให้กับผู้เล่นนะเป็น e-sport นะกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแต่ต้องเล่นแบบสร้างสรรค์นะแต่ถ้าเราเล่นแบบไปเรื่อยเกมอันตรายนะครับเกมที่ล่อแหลมเนี่ยอันนั้นจะเกิดผลเสียอย่างแน่นอนนะครับมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยยังมีอีกหลากหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่ากันนะครับเอาช่วง

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลากหลายเรื่องราวนะที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับมีเรื่องของการเตรียมจัดวิ่งการกุศล CMU เชียงใหม่มาราธอนนะครับโอ้โหมช.ครับร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เชิญชวนนักวิ่งแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศร่วมงานวิ่งการกุศลเชียงใหม่มาราธอนครับฉลองครบรอบ10ปีนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการมาแถลงข่าวที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักวิ่งจำนวนไม่เกิน 7,000 คนนะครับไม่ใช่น้อยเนาะ 7,000 คนนะครับ VIP ครับค่าสมัคร 2,000 บาทเขาเป็น VIP ก็ให้ไปเลย 2,000 บาทเนาะฟรูมาราธอนนะครับฟรูมาราธอน42กิโลเมตรกว่าๆค่าสมัคร 1,100 บาทฮาฟมาราธอนครึ่งหนึ่งก็เหลือ 21.1 กิโลเมตรนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะ21กิโลเนี่ยค่าสมัคร950บาทครับแล้วก็มีมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรโอ้โห 10กิโลเมตรถ้าเอี่ยวสุรชัยไปวิ่งนี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยนะครับยิ่งไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วนะช่วงนี้ค่าสมัคร700บาทนะครับ10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน 5.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทนะครับการสมัครครั้งนี้ได้ร่วมทำบุญด้วยเพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับและก็ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมทบทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับใครสนใจนะครับท่านผู้ฟังครับก็เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ CMU Marathon ที่เพจ CMU Marathon นะครับน่าสนใจเลยโทรไปก่อนได้ครับที่สมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0532162277 0532162227นะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการหมุนวงล้อคัดเลือก100รายชื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีผู้สมัครเนี่ย 15,000 รายนะครับไม่ใช่น้อยๆนะแต่ว่า100เดียวที่จะติดเป็นตัวสำรอง100เดียวนะครับโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นประธานในพิธีหมุนวงล้อคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับโอ้โหก็มีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติในการหมุนวงล้อแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับก็เขาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับมายื่นความประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็มีการประกาศรายชื่อเบื้องต้นนะครับโดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนะ 15,850 รายเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีจะเลือกยังไงดีล่ะก็มีการหมุนวงล้อสุ่มจับหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครนะครับซึ่งก็เป็นการหลักการคล้ายๆกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าออกสลากกาชาดเนี่ยหมุนประมาณนั้นเลยนะครับก็ได้รายชื่อ100รายชื่อนะครับ
เขามีการถ่ายทอดสดด้วยผ่านเพจของ PR เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ใครได้ติดตามบ้างนะครับวันนี้น้องเจี๊ยบแล้วก็น้องแจงนะครับก็ได้ไปช่วยเป็นโฆษกเป็นพิธีกรในการหมุนวงล้อแล้วก็ประกาศรายชื่อกันนะครับก็มีกิจกรรมให้เห็นถึงความโปร่งใสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้นะครับสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองจะมีอายุ2ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่มีการรับรองรายชื่อหรือว่าจนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกวันที่21สิงหาคมนะครับอีกไม่กี่วันเนาะอีก3วันครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีปิดประกาศณที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้นะครับเผื่อว่าจะโชคดีเนาะได้ติดสำรองนะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ฟังครับหยิบยกมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับกับในช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงทางสวทเชียงใหม่นะครับเอาละช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีไหมครับมีเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวมาลากันในช่วงท้ายรายการนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมาถึงช่วงท้ายๆของรายการนะวันเวลาผ่านไปเร็วๆจังเลยนะครับ1ชั่วโมงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเอี่ยวสุรชัยก็พยายามเล่าอย่างเร็วแล้วเนาะเล่าแบบย่อแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงท้ายนี้บอกข่าวดีเด็กเชียงใหม่เก่งสุดยอดนะครับสุดยอดบอกก้อยเต้ดเลยเนาะน้องๆจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยนะครับคว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Ring Master Challenge รุ่นจูเนียร์เวทีระดับนานาชาติ Robot Challenge 2026นะครับณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโอ้โหชนะเลิศเลยนะครับไม่ใช่รองนะก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับอีกเรื่องนึงนะครับกลับมาอีกแล้วครับนกพิราบนะครับนกพิราบแถวๆขวงประตูท่าแพวันก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าจะซาลงไปเยอะเลยนะที่เจ้าหน้าที่ใช้ทุกวิถีทางทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งเหยี่ยวปลอมนะครับที่จะไล่นกนะครับแล้วก็แจ้งให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแต่ว่ามาวันนี้มาอีกแล้วครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่คุมเข้มครับขับรถตรวจการบนลานท่าแพแล้วก็เปิดเสียงเตือนนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารนกพิราบหลังจากพบว่าเริ่มมีนกกลับมาเพิ่มอีกแล้วนะครับเราไม่อยากจะให้มันรกมันสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะอย่านะฮะอย่าไปให้อาหารนกพิราบบริเวณนั้นเด็ดขาดนะครับสกปรกทั้งหลายนะครับเอี่ยวสุรชัยนะพูดก็พูดแต่ไม่เคยไปถ่ายรูปกับนกที่นั่นนะเพราะว่าเราดูว่ามันขนมันปีกมันอะไรอุจจาระมันนะสารพัดสารเพเนาะเวลามันบินกระพือปีกทีนึงฟุ้งกระจุยกระจายเชื้อโรคทั้งนั้นเลยต้องระวังกันนะครับเอาละหมดเวลาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มกลับมาติดตามกันใหม่นะครับเอียวสุรชัยขอตัวไปพักกันก่อนนะและกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกมนี้เล่นเราได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลังภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนากรเกษรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ พื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกลุ่มนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด22จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนดีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์สองเพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

พลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปาหนันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

คุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
10: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลจะรับลมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพศตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เกิน24ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนดีสังนะคะเพลงแรกก็คือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคืนวันนี้ฟังคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรต่อได้เพลงแหลมทองเพลงนี้คุณบุญทรงเฮราบัตรขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480

พลงแหลมทองที่จบไปนี้ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเหระบัดขับร้องนำค่ะฟัง2เพลงต่อไปนี้เลยนะคะคุณคำรณสัมบุญนันนท์ในเพลงชาย3โบสถ์ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและชายไร้โบสถ์คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะข้อมูลบอกว่าจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยชายไร้โบสถ์นะคะ

จบไปแล้วเพลงชายสามโบสถ์และชายไร้โบสถ์ฟังเพลงคอยเธอคนเดียวจากคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะเพลงที่สองคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรานนท์ขับร้องเป็นเพลงที่ครูนาฏถาวรบุตรแต่งและบรรเลงด้วยวงทรัพย์สินค่ะเพลงที่สามคอยเธอคุณสุเทพวงกำแพงขับร้องนำในสุเทพคอรัสค่ะเนรัญชราเป็นผู้ใส่เนื้อภาษาไทยในเพลงกรีนฟิลด์นะคะเริ่มด้วยคอยเธอคนเดียว

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับผู้ชายที่จะฟังในช่วงนี้3เพลงชายไร้คู่ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยอุดมเขียนเอี่ยมต่อด้วยชายโสดคุณดำรงสุทธิพงศ์ขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลและคุณสุชาติวุฒิยาเวศนะคะต่อด้วยชายสัญจรโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชายไร้คู่

ชุดต่อไปนั้นเราจะฟังคุณลินจงบุญนครินทร์ในเพลงเกลียดคนปล้นรักต่อได้ใจเธอร้ายจริงโดยคุณสุดเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและเฝ้าคอยโดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติ3เพลงนี้ผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์ค่ะ

จบไปแล้ว3เพลงเป็นผลงานของวราวรเวทนะคะและก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากผลงานของคุณจงรักจันคณา1หญิง2ชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่งและวันคอยโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาทั้งหมดนี้ผลงานของจงรักจันคณาค่ะคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งฟังสัก5นาทีแล้วเราก็ไปฟังหัวข้อแม่บทในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการระงับความอาฆาตเรามาเริ่มกันด้วยการทำสมาธิสักก่อนจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ณปัจจุบันนี้คือการทำจิตให้มีความสงบด้วยการที่มาใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราไม่ใส่ใจกับสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปเช่นเสียงเช่นกลิ่นลืมตาอยู่ออกกำลังกายอยู่ทำนั่นนี่อยู่อาจจะเห็นภาพด้วยและความคิดต่างๆที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่ผ่านมารู้ได้ด้วยตาจะเป็นรูปรู้ได้ด้วยหูจะเป็นเสียงรู้ได้ด้วยใจจะเป็นความคิดนึกมีช่องทางแห่งการรับรู้ได้เพราะมันมีการผ่านมาของสิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วไงถ้าใส่ใจจิตเราก็ไปตามนั้นใส่ใจสิ่งไหนจิตเรามุ่งพุ่งไปตรงนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังในที่นี้เราให้ใส่ใจมุ่งพุ่งอยู่กับลมหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆใดๆของร่างกายให้ปล่อยเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างสบายๆลมหายใจให้เป็นสบายๆใส่ใจอยู่กับลมตรงไหนตรงจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นบริเวณนั้นก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในโพรงจมูกนั่นเองรับรู้ถึงกลิ่นตรงนั้นใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแล้วถ้ามีสิ่งอื่นผ่านมาไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งนั้นการไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นเหล่านั้นคือมันก็อ่อนกำลังไงบูฟังเราไม่ใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังเราใส่ใจอยู่กับลมสติของเรามีพลังพอเราทำอย่างนี้จิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงเพราะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นไงระงับลงโดยอัตโนมัติเลยระงับลงแล้วจิตก็จะเรียกว่าเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิไม่ยากเริ่มต้นด้วยการตั้งสติสมาธิก็มาสมาธิที่มานั้นไม่ได้ว่าจะไม่มีความคิดไม่ได้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นภาพเพราะมันมีช่องทางอยู่ยังไงมันก็มีเสียงมีภาพมีความคิดนี่คือช่องทางเหมือนกันแต่มีแล้วเราไม่ตามไปเราพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเสาหินที่เป็นเสาเขื่อนเสาอินทคีนคือเป็นเสาที่มีความมั่นคงเสาหินทั้งแท่งปักลงไปในดินอย่างลึกโผล่ขึ้นพ้นดินขึ้นมาจะเอาสัตว์มาผูกเอาไว้เอาสุนัขบ้านเอาสุนัขจิ้งจอกเอาลิงเอานกเอางูเอาจระเข้มาผูกไว้มันดึงยังไงมันไม่ไปต่อให้มันแข็งแรงขนาดไหนเพราะเสามันมั่นคงกว่าจระเข้ดึงไปดึงไปโอ้หมดแรงมันก็อยู่เฉยๆลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันหมดแรงตอนดึงเสาได้รับแรงดึงแต่มันไม่ไปด้วยพอหมดแรงปุ๊บมันก็เฉยเหมือนกันว่าตอนที่จิตของเรามีสติตั้งมั่นไว้แล้วได้ยินเสียงมันดึงละมีความคิดนึกมันดึงล่ะแต่พอมันดึงไปดึงไปเราไม่ใส่ใจตามมันเดี๋ยวมันนอนแรงลงเองแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจในมันนะ ันมีพลังนะท่านผู้ฟังบางทีมันดึงเชือกขาดได้ดึงเสาให้มันล้มได้หนึ่งประการบางทีเสายังไม่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าเชือกมันขาดนั่นคือความที่สัตว์เหล่านั้นมีพลังอยู่เราอย่าให้พลังกับมันถ้าเราให้พลังกับมันมันก็จะมีพลังเหมือนเพราะว่าเราใส่ใจไปในมันมันจึงมีพลังแต่ถ้าเราไม่ให้พลังกับมันคือเราไม่ใส่ใจในมันพอไม่ใส่ใจในมันมันอ่อนพลังเดี๋ยวมันก็ซบเซาไปเหงาไปอ่อนไปจางคลายไปแล้วก็ดับไปพอมันดับไปคราวนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละสบายสบายละนิ่งเย็นอยู่ได้ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะมาฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยเพื่อให้ปริยัติข้อมูลการศึกษาที่เราจะทำต่อไปนี้ไม่กลายเป็นงูพิษเราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วในหัวข้อวันนี้ที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของความอาฆาตเรื่องของความผูกเวรจะทำอย่างไรให้เราสามารถหยุดการผูกเวรกับคนอื่นคนอื่นมาผูกเวรกับเรานี่เราคุมจิตของเขาไม่ได้นะแต่เราจะไปผูกเวรกับเขานี่เราคุมจิตของเราทำยังไงนี่คือคำถามในที่นี้การควบคุมจิตที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรการอาฆาตเดี๋ยวเรื่องนี้มีอยู่หลายพระสูตรเลยทีเดียวทั้งที่อยู่ในอังคุตตรนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายมีหลายที่วันนี้ก็จะรวบรวมเอามาให้ได้ฟังด้วยกันไปเลยอันดับแรกก่อนว่าทำไมเราถึงมีการอาฆาตการผูกเวรซึ่งลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนกับความคิดเบียดเบียนนะเพราะว่าความคิดเบียดเบียนคือเราจะไม่ได้อาฆาตเขาไม่ได้โกรธคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องการแยกความแตกต่างนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่เขาจะไปฆ่ากวางตัวหนึ่งเนี่ยนะคือเขาไม่ได้แบบโกรธเจาะจงกวางตัวนี้หรือกวางทุกตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเวลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยเขาก็เอาหนังมันเอาเนื้อมันจำเป็นต้องฆ่าเขาไปงั้นไงอันนี้คือลักษณะของความคิดเบียดเบียนทีนี้ความคิดเบียดเบียนบางครั้งมันเจือด้วยความอาฆาตด้วยเช่นในพรานคนนี้เคยไปจับกวางแต่กวางนั้นหนีไปมันโกรธว่ากวางทำไมทำอย่างนี้หนีจากกับดักของฉันฉันจะโกรธเกลียดอาฆาตกวางทุกตัวเหมารวมไปเลยแล้วก็เบียดเบียนก็ด้วยทั้งอาฆาตด้วยบางทีความอาฆาตมันปนเข้าไปในความคิดเบียดเบียนได้แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้จุดตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงตัวอย่างที่ยกมาเรื่องของนายพรานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด9ท่านผู้ฟังพูดถึงเหตุเรื่องราวที่จะให้เกิดความอาฆาตได้แต่แบ่งเป็น3เซตด้วยกันเสร็จละ3ข้อปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นตัวเองก็คือถ้าใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่ดีไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็อาฆาตไง โดยทั้ง3เซตปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือคิดว่าเขาจะต้องทำไม่ดีกับเราหรือตอนนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีกับเราอันนี้เขาคิดอย่างนี้จึงมีอาฆาตนิปรารภตัวเองอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อมาส่วนที่เป็นการปรารภคนอื่นก็แบ่งเป็น2ส่วนเสร็จละ3 3โดยแบ่งเป็นคนที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันชอบถ้าคนที่ฉันชอบดันมีคนมาทำไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ฉันชอบเฮ้ยฉันก็อาฆาตแกเหมือนกันเอาแกมาเป็นศัตรูกับมิจฉันก็ถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไปอีก3กองส่วนคนอื่นที่ฉันไม่ชอบคือฉันมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยแล้วแกมาทำดีกับคนที่ฉันมองว่าเป็นศัตรูมิตรของศัตรูก็ศัตรูเหมือนกันก็เลยอาฆาตก็ด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันผู้ฟังคงจะเข้าใจเห็นบาตานะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบดันมีใครไม่รู้มาทำประโยชน์ทำความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนนั้นไปด้วยเพราะคนที่เราไม่ชอบดันได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือวางแผนก็ว่าจะไปทำความดีในกับคนที่ฉันไม่ชอบก็จะอาฆาตคนนั้นไปด้วยคือจิตที่จะมีความอาฆาตจะเกิดได้จากเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังดูเลยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีปัญหาในโลกทั้งหมดสภาดราม่ารายการทีวีเรื่องราวลงข่าวใดๆมันตรงนี้เลยเขามาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านอะไรหรือคนที่ฉันรักทำลูกฉันทำลูกน้องฉันลูกน้องโอ้มันทุกเรื่องมันลงมาตรงนี้ท่านผู้ฟังแล้วบางทีก็ขุดเอาเรื่องที่แบบโอ้ยนานมาแล้วแล้วบางทีก็ขุดเอาแบบคิดมาเป็นตู่เป็นตาว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้จัดการซะนี่เลยไม่ว่าจะกราดยิงไม่ว่าจะด่ากันในโซเชียลฟ้องร้องคดีความในศาลมันเรื่องนี้แหละประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองผลประโยชน์คนอื่นในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่คิดไปทางนู้นคำถามคือเหตุมันมีอย่างเงี้ยแล้วจะแก้ยังไงเรื่องการแก้นั้นท่านให้ไว้หลายวิธีเลยทีเดียวมีเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตตมุฟังมันต้องมีเหตุดับอะไรที่เกิดได้มันไม่ดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงจรเกิดได้ก็ต้องดับได้แน่นอนฟันธงดับยังไงก็ถ้ามีเหตุแห่งการดับมันดับได้แน่ถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราหยุดเหตุนั้นผลก็ดับไปสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันท่านฟังถัดมาตรัสถึงวิธีที่จะกำจัดความอาฆาตไปที่เหตุมันเลยถ้าเหตุพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนอื่นจะมาเล่าไม่ได้เพราะก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ปะที่ผ่านมาตอนนี้หรืออนาคตเราให้มองอย่างนี้ท่านบอกว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราใช่ไหมโอ้ยแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเล่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรอกเรามองงี้เลยเฮ้ยยังไงนะเดี๋ยวมึงฟังทำความเข้าใจตัวนี้ดีกว่านะสมมติถ้าเราไปมองตรงนี้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเรามองตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราโฟกัสเราจดจ่อเราใส่ใจไปตรงไหนเนี่ยสิ่งนั้นมีพลังนะไอ้ความอาฆาตมันก็จะเกิดจากตรงนี้แหละมันตรงนี้เป็นเหตุมันก็เลยฉันไม่พอใจความไม่พอใจมันตามมาจากการที่เห็นตัวมันไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกความคิดนะท่านผู้ฟังมันจะมีอารมณ์ติดมาโดยเสมอในที่นี้ก็จึงมีความอาฆาตโผล่ขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรา ไปเห็นตรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเราแก้ยังไงนะก็แก้ตรงนี้แหละว่าก็มันไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไปหาประโยชน์ดีกว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คนนี้เขาไม่ทำประโยชน์ให้เราไม่สนใจหรอกไอ้ความไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนนี่แหละจะทำให้ความอาฆาตมันระงับไปแก้ตรงเหตุตรงนี้เลยเราก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นเราก็ไปทำหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าถูกไหมท่านผู้ฟังง่ายๆดีนะพอเราไม่โฟกัสใส่ใจจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไอ้เหตุที่จะทำให้มีความอาฆาตใดๆจบเลยจบเลยมันโผล่มาไม่ได้ไม่ว่าจะปรารภตัวเราเองที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้หรืออนาคตหรือจะปรารภคนอื่นนะคนที่เรารักแล้วเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักนี่เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องไปหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าความมาฆ่าดับเลยหรือคนที่เราไม่ชอบใจนี่คนนี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้วก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่ไม่เป็นที่ชอบใจของเราโอ้ยคนที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเราไม่สนดีกว่าซึ่งเนี่ยมันหลุดเลยท่านผู้ฟังหลุดจากการที่จะต้องไปสนใจในสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบก็มันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะสนใจทำไมเราไม่สนใจหรอกพอไม่สนใจปุ๊บความมาฆ่าไปไงอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ใดๆดราม่านั้นๆให้มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะแต่พอเราบอกไม่สนใจหรอกตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักก็ตามเถอะความไม่เป็นประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใส่ใจตรงนั้นนะเพราะมันไม่มีประโยชน์เราไปใส่ใจตรงจุดไหนที่มันจะมีประโยชน์ดีกว่าความที่เราไม่ใส่ใจจุดที่ไม่เป็นประโยชน์นี้นั้นทำให้ความอาฆาตดับไปได้เลยเกิดขึ้นตรงไหนจะดับมันตรงนั้นตรงหวังเหมือนเราเป็นแผลตรงไหนเราก็ต้องใส่ยาตรงนั้นน่ะหมอบอกให้เอายามาหยอดตาเราก็ไปใส่ตาตุ่มซะมันจะไปหายได้ไงเจ็บตาอยู่แล้วตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีปัญหาเราจี้จ่อไว้ตรงนั้นมันจะแก้ได้ทีนี้เครื่องช่วยอื่นมีไหมมีสองประสูติบ้านไปแล้วนะเหตุที่เกิดความอาฆาตแล้วก็วิธีกำจัดของเขาก็เพียงแค่ว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็มันไม่มีประโยชน์เราจะไปใส่ใจมันไม่มีทางจะเกิดประโยชน์ใดๆได้เลยไม่เอาดีกว่าเอาเครื่องช่วยมีไหมไม่มีโดยตรัสถึงคุณธรรม5ประการต่อไปนี้มาในอังคุตระนิกายหมวด5จะมีอยู่2เรื่องแล้วก็ทีฆนิกายก็มี5ประการเหมือนกันก็มีอยู่เรื่องนึงเรื่องที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นี้ซะก่อนท่านตรัสถึงคุณธรรม5ประการที่จะช่วยในการที่จะกำจัดความอาฆาตที่ว่าเราจะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เลย5ประการเมตตาอันนี้ที่1เมตตาเป็นประโยชน์ไหมเป็นกับใครก็กับคนที่ทำนั่นแหละแล้วถ้าเราจะไปใส่ใจเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่ใส่ใจหรอกแล้วไปใส่ใจอะไรที่จะมีประโยชน์กับเราเมตตาพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นเมตตานี่สายตรงเลยท่านผู้ฟังสายตรงในการที่จะกำจัดความอาฆาตเลยมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตความเกลียดชังความคิดประทุษร้ายนี่เหมือนฆาตกรนี่นะเขาได้หมายมาว่าต้องไปล่าคนนี้นักล่าฆ่าหัวนักฆ่านี่ปุ๊บเขาช่องเอาคนนั้นอย่างเดียวเลย มองกันนี่ด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนแม่มองดูลูกหรือเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือญาติที่รักไม่ได้เจอกันนานมองกันด้วยสายตาแบบนั้นจิตแบบนั้นประกอบด้วยเมตตาแน่นอนตัวบังเมตตาเอามาเจริญไว้ในใจแล้วมันจะมีเมตตาได้ไงฉันอาฆาตมันอยู่ฉันโกรธมันอยู่ฉันเกลียดมันอยู่ก็ถามว่าความอาฆาตเกลียดชังความไม่พอใจเกิดมาได้ไงก็ไปจดจ่อตรงที่เขาทำให้ฉันไม่ดีเนี่ยฉันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยฉันเอาจดจ่อนั้นมันก็เลยมีความอาฆาตใช่ไหมล่ะเหมือนกันท่านผู้ฟังถามว่าความเมตตาปีติหรืออะไรที่มันจะดีๆมันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะเกิดได้ไงก็เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงเรื่องที่มันจะมีความเมตตาสิเช่นแม่เนี่ยแม่รักลูกเราคิดถึงแม่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แม่เราก็ได้อะก็รักลูกหรือเจ้าของสุนัขรักสุนัขของมันเองสุนัขมันก็รักเจ้าของของมันเอาความรักตรงนี้นึกเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์คือเมตตาที่ใครที่คนที่คิดนั่นแหละก็คือเราใช่ไหมพอเราคิดถึงเรื่องนั้นมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาด้วยเราปึ้งมีเมตตาเกิดขึ้นปึ้งที่ไหนจิตใจของเราแล้วแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้บุคคลที่เราบอกว่าเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะแผ่เขาเลยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านตัวเขาคือเอาตัวเขาเป็นอารมณ์ก็มาเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่ามันดึงกันมาคือพอเรานึกถึงคนนั้นที่เราไม่ชอบปื๊ดความอาฆาตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นแองเคอร์เป็นสมอเรือดึงกันมาดึงความอาฆาตมาดึงอารมณ์นี้มาเอาใหม่เรามานึกถึงสิ่งที่จะให้เกิดความรักความเมตตาไม่ว่าจะเกิดจากคนจากพระพุทธเจ้าหรือจากใครก็ตามจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นึกถึงตัวเราในอดีตที่เราเคยมีความเมตตากับใครก็ได้เอานึกถึงเรื่องนั้นปื๊ดมันก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราใช่ไหมมีความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้ความอาฆาตเวลาที่เรานึกถึงคนนั้นมันอ่อนลงเราก็แผ่เมตตานี่แหละที่เราทรงไว้ในจิตแล้วนี่แหละไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เราปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านบุคคลนี้การผ่านบุคคลนี้ไปผลที่ดีเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานึกถึงบุคคลนี้ในภายหลังต่อมาเนี่ยไอ้ความโกรธความอาฆาตมันจะเบาบางลงมันจะหายไปเจริญเมตตาในบุคคลนั้นคือทำอย่างนี้โอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจริญกรุณากรุณาหมายถึงความคิดในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์คิดในที่นี้คือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ข้อนี้มีอุปมาท่านผู้ฟังในพระสูตรถัดกันมาแต่ยังไม่พูดตอนนี้จะไปอธิบายในตอนพระสูตรนั้นแทนแต่บอกเรื่องของกรุณาก่อนละกันเดียวกันระหว่างที่ว่าเราต้องชาร์จพลังกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วแผ่กรุณานี้ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตัวเราแผ่นะผ่านตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปยังบุคคลนั้นกรุณากรุณาเกิดขึ้นได้ยังไงก็คิดเรื่องที่เราจะกรุณาเขาหลักๆเปรียบเทียบเหมือนกับนายพรานที่จะไปฆ่ากวางล่ะไม่ได้จะโกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกวางตัวไหนไหนแต่มันอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะยิงได้แล้วมันก็มองไม่เห็นฉันมันประมาทเล่อๆอยู่เอาละฆ่ามันซะเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อมันโกงธนูขึ้นระวังเอาลูกศรใส่กับคันธนูแล้วโกงคันธนูขึ้นเล็งด้วยสายตาแบบแหลมคมเปียบของนายปราณกำลังแขนนี่บึ้มบึ้มขึ้นเลยแต่เกิดในจิตมีความกรุณานิสหนึ่งขึ้นมาปึ๊บเฮ้ยมันจะตายวับขึ้นมาปึ้งเนี่ยเขาผ่อนคันธนูลงเลย ด้วยกรุณานิดเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นในจิตความคิดเบียดเบียนมีเยอะอยู่นะแต่ตรงข้ามมันเนื้อมันหนังมันเนี้ยคิดไปแต่พอมีความกรุณาเกิดขึ้นนิดนึงปุ๊บเฮ้ยมันจะมีทุกข์นั่นเองเฮ้ทุกข์ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นนะโอ๊ยเราอย่าให้มันได้ทุกข์นี้เลยนี่คือความกรุณาระวังปุ๊บเดี๋ยวถ้าคิดจนถึงจุดที่เราอย่าให้มันทุกข์เลยเราปรารถนาให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ซะคันธนูลดลงปลดออกไม่หยิงแล้วนี่คือกรุณาดูฟังกรุณาแบบนี้โอ้เราอยากให้เขาทุกข์เลยถ้าเราจะแบบด่าเขาอย่างนี้นะเราจะว่าเขาเราจะวางแผนกำจัดเขาอย่างนี้นี่เขาจะมีทุกข์นี่นะเอางี้ฉันจะด่าเขาเนี่ยทิ่มแทงด้วยหอคือปากเอางี้ฉันไม่ทิ่มแล้วกันก็จะไม่ด่าแล้วกันปึ๊บนี่คือกรุณาเลยนะกรุณาเกิดขึ้นในจิตของเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วแพ้ไปเลยตัวหวังแพ้กับตัวเราเองปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เลยบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานี่แหละหรือกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราไม่รักแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะพวกของคนอื่นอย่างเงี้ยเอาแผ่กรุณาให้พ้นจากความทุกข์ใดๆที่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกคนมันก็มีทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันอะในโลกนี้เป็นอย่างนี้ถัดมาประการที่3ท่านให้เจริญอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมท่านฟังมีอยู่ในเซตเรื่องของพรหมวิหาร4เลยนะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอยู่ไหนไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นความยินดีพอใจแต่นี่เป็นความอาฆาตอยู่ความอาฆาตพึงเจริญอุเบกขาในประการที่3ท่านว่าอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีพอใจเราก็เฉยได้ไม่ได้ยินดีพอใจไปตามเรื่องที่มันน่าโกรธน่าเสียใจเราก็วางเฉยได้ไม่ได้จะเสียใจโกรธไม่พอใจไปตามการวางเฉยความนิ่งไม่ว่าจะทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจนี่คืออุเบกขามาจากเขานี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องไม่มีโพรงใดๆเวลาฝนตกใส่ลมพัดมาแดดสาดส่องไปจากกลางวันจากกลางคืนแสงจันทร์แสงอาทิตย์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำน้ำเวลาใครโยนสิ่งที่น่ารังเกียจโยนสิ่งที่น่าพอใจลงไปมันเฉยแผ่นดินก็เหมือนกันสมมติเราถุยน้ำลายลงแผ่นดินหรือจะทำอาหารดีๆตกลงใส่พื้นดินอย่างเงี้ยเฉยมันไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะที่เป็นอุเบกขาให้เราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตแบบภูเขาหินหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำวางเฉยมาในทุกทิศทางพอใจไม่พอใจแผ่ไปเลยไม่ว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกับเราเราวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาจากทางบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉยวางเฉยอุเบกขาแผ่ไปอย่างนี้จะสามารถทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจนี่เราจะเฉยได้เพราะฉะนั้นเราเห็นแพทเทิร์นนะท่านวางว่าอ๋อเมตตาก็ต้องมากับอุเบกขากรุณาก็ต้องมากับอุเบกขาอุเบกขาที่มานั้นจะทำให้เมตตาของเรานี่ไม่กลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อจนไม่กรุณาที่เราแผ่ไปนี่ไม่กลายเป็นความเสียใจเศร้าโศกระทมทุกข์ไปคือไม่เกินไปจนถึงมันล้นแต่หยุดได้ด้วยอุเบกขาเมตตากรุณาอุเบกขานั้นก็ยังมีมิติของทางกายทางวาจาทางใจ อะไรคนที่ทำให้เราไม่ดีเราไม่ชอบไม่เป็นประโยชน์เราจะไปมีกิจกรรมทางกายทางวาจาพูดกับเขาไปทำอะไรให้เราคงไม่ล่ะแต่ว่าอย่างน้อยเรามีใจที่เป็นเมตตากรุณาอุเบกขาใจเราต้องเป็นอย่างนี้นี่คือ3ประการแรกถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังพึงถึงการไม่นึกไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นความอาฆาตจะระงับไปได้ก็อย่าไปคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยเมตตาถูกไหมถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยกรุณาคิดถึงคนนั้นนะเขาทำไม่เป็นประโยชน์เราต้องคิดด้วยอุเบกขาหรือทางนั้นก็ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกถึงบุคคลนั้นได้ไหมก็ได้บางครั้งนะฮะไม่ใช่ได้หมดหรอกได้บางครั้งหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้บ้างก็ได้บ้างได้บ้างนั่นแหละมันคือได้ท่านฟังได้แล้วได้บ้างคือได้แล้วได้แล้วไงอะไรที่เราได้แล้วนะท่านฟังเราทำให้มากเจริญให้มากมันจะได้มากขึ้นจากที่น้อยมันจะเป็นมากขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเราทำบ่อยๆเราเจริญให้มากเราทำให้มากใส่ใจที่ไหนอ่ะก็ใส่ใจในเมตตาใส่ใจในกรุณาใส่ใจในอุเบกขาใส่ใจในเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ใส่ใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะโอ้เรื่องศีลก็เป็นประโยชน์เรื่องสมาธิก็เป็นประโยชน์เรื่องความเพียรเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเป็นประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะอย่างน้อย16ประตูเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยบอกไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่แหละประตูแห่งประโยชน์ทีนี้พอเราไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใส่ใจบุคคลนั้นมันก็จะมาตรงกับที่พูดไปแล้วเหตุในการที่จะกำจัดความอาฆาตว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดถึงตรงนั้นทำไมไม่คิดดีกว่าเราจะไปทำใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือตรงนี้เลยท่านผู้ฟัง9ข้อนั้นที่พูดถึงเหตุแห่งการที่จะระงับความอาฆาตได้มารวมอยู่ใน1ข้อตรงนี้ที่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากอังคุตรนิกายหมวด9อ๋อจะแบบจำไงไม่ใส่ใจอ่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในอังคุตตนนิกายหมวด5เสียบอยู่ตรงนี้ในประการที่4อธิบายกันได้ก็ทำอย่างนั้นสิจะไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นั้นเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดทำไมเราไม่คิดดีกว่าเงียบคิดแค่นี้อ๋อเราก็ไม่ใส่ใจบุคคลนั้นได้เหมือนกันนะเรื่องไหนที่เราไม่ใส่ใจไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงมันก็อ่อนกำลังเรื่องไหนที่เราใส่ใจนึกถึงระลึกถึงมันจะมีพลังประการเป็นอย่างนี้ทั้งหมดต้องฟังก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดความอาฆาตใช่ไหมหรือถ้าจะนึกข้อนี้เลยประการที่5นึกถึงความที่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนั้นเรื่องกรรมตรงนี้อุเบกขานะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอุเบกขาพอนึกถึงว่าเขาก็มีกรรมเป็นของตนนะเขาทำดีเขาก็ได้ดีล่ะเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วล่ะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันล่ะมันจะเบาลงมันจะมีจุดที่ให้เราเกาะจุดที่ให้เรานึกถึงระลึกถึงนึกถึงเรื่องกรรมเป็นประการที่5อย่างนี้ก็ได้นี่คือตามนัยยะของการระงับความอาฆาตของคุตตนนิกายหมวด5นัยยะที่1ยังมีนัยยะที่2ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรถัดกันมาพูดถึงเรื่องความอาฆาตว่าบุคคลที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้กับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะโอเคเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะ มันก็จะมีอาจจะมีส่วนดีอาจจะมีส่วนไม่ดีท่านจึงแจกแจงไว้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรแจกแจงบุคคลเอาไว้นะเอาคนที่บอกว่าดีมีกรรมทางกายดีบริสุทธิ์มีกรรมทางวาจาดีบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเขาเนี่ยยังได้สมถะยังได้วิปัสสนาหมายความว่ามีความสุขทางใจด้วยในบุคคลที่เขาดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจบางคนไปอาฆาตเขานะก็ประหลาดเหมือนกันเอาแต่ถ้าเพราะว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะเช่นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ากรรมทางวาจาเขาบริสุทธิ์ดีอยู่บางคนก็จะเนี่ยคนเนี้ยไม่ดีเลยเป็นไปได้ไม่ยังไงคุณก็ไม่ควรจะอาฆาตเขานะไม่ว่าเขาจะดีเป๊ะกายวาจาใจหรือไม่ดีทางกายแต่วาจาอาจจะดีหรือสำหรับการวาจาไม่ดีแต่กรรมทางกายดีหรือจริงทั้งกายวาจาไม่ดีเลยนะเฮ้ยแต่บางทีทางใจเขาอาจจะดีก็ได้แต่เขาดีจริงใช่ไหมล่ะหรือต่อให้เขาไม่ดีหมดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ทางใจได้ความสุขได้ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนแบบนี้เราก็ไม่ควรจะอาฆาตเขาท่านแจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้ลำดับที่ไล่มาก็คือไล่จากกายไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบริสุทธิ์ซะก่อนนะไม่ควรอาฆาตทำไมจะไปใส่ใจส่วนที่ไม่ดีของเขาทำไมล่ะก็คนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีทางกายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวาจาเขาบริสุทธิ์เขาเป็นคนพูดดีได้แต่จะผิดศีลกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขาก็ยังมีส่วนดีให้เราใส่ใจได้ความเลื่อมใสส่วนที่ดีของเขานั้นส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเฉพาะส่วนที่ดีว่างี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับภิกษุที่สมาทานผ้าบังสุกุลเป็นวัดคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยนะไปพบผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเก่าผืนหนึ่งตอนไปบิณฑบาตเห็นกองผ้าอะไรเขามาทิ้งตรงนี้เอาเท้าเหยียบดูเคลียออกดูพอใช้ประโยชน์ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบปุ๊บเอาเท้าขวาเขี่ยออกปุ๊บตรงนี้พอใช้ได้ก็ชักบังสกุลออกมาเลยพอทิ้งแล้วนั่นถูกทิ้งแล้วไม่แล้วก็เราชักบางสกุลได้นั่นเลยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใส่ใจก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็นั่นสิก็เดินไปเลยส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ชักบางสกุลออกมานี่ก็จะเป็นคำที่ว่าชักบางสกุลเอานะท่านผู้ฟังถือด้วยสัญญาความยี่ว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ขโมยก็เขาทิ้งแล้วเอาของที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาด้วยอะไรความที่ว่ามันเป็นผ้าบางสกุลแบบนี้แหละเช่นเดียวกันระหว่างนี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์เขามีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ก็เอาเฉพาะส่วนที่บริสุทธิ์มาพิจารณามาดูใส่ใจตรงนั้นเราจะละความอาฆาตได้ความที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยนะกุลาได้แน่นอนหลักการเดิมเดียวเลยท่านผู้ฟังเราไม่ใส่ใจสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราจะใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นผลดีกับเราใส่ใจตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเอาเรื่องประโยชน์มาเป็นหลักนะท่านผู้ฟังประโยชน์นี่มันจะมองลึกได้สองระยะประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายสูงสุดคือประโยชน์สองฝ่ายเอาสูงสุดตรงนั้นเอาประโยชน์ในยะที่สองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ต่อมาประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสามอันเลยประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสองในยะจิตใจเราให้หวังเอาประโยชน์แบบนี้ประโยชน์นี้นั้นท่านผู้ฟังไม่ใช่ผลประโยชน์แบบแบ่งเงินกันผลประโยชน์แบบเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งผลประโยชน์เรื่องยศเรื่องอะไรนั่นคือกาม นั่นคือปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีกว่ากามเนี่ยมีเยอะแยะประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลประโยชน์ในการที่ให้เกิดสมาธิตัวเองคนอื่นสองฝ่ายประโยชน์เราหวังเอาตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่เอาต่ำๆเรื่องของกามเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เอาประโยชน์เรื่องสูงขึ้นเอาตรงไหนเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นตรงไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเหมือนภิกษุชักผ้าบังสุกุลทีนี้ถ้าสลับกันล่ะคนนี้ก็มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่กายบริสุทธิ์สลับกันก็เช่นเดียวกันระวังใส่ใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อุปมาตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นต่างกันนิดหนึ่งโดยพูดถึงคนที่เดินทางมาแบบร้อนเหนื่อยอบอ้าวกระหายน้ำเขามาเจอสระน้ำแห่งหนึ่งแบบมีจอกแหนขึ้นเต็มเลยโอ้ยน้ำหิวน้ำเขาก็เลยกวาดจอกแหนนี่ออกเขี่ยออกแหวกออกแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยจกน้ำขึ้นมากวักน้ำขึ้นมาดื่มกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้ากวักน้ำขึ้นมาใช้ชโลมร่างกายให้คลายร้อนเอาก็น้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะ

มีการทำวิปัสสนาได้บ้างนะได้บ้างในที่นี้คือได้ตามการอันควรได้บ้างคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเขาก็กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจมันจะทำดีได้ไงคือได้บ้างคำว่าได้บ้างนี่ก็คือบางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างเราเห็นหรือก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเขาจิตใจสงบได้บ้างนะเราเห็นในวิธีการทางใจของเขาเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติใดๆโปรดให้เราเห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่กายวาจาเขาจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ในทางใจพอเรารู้ได้บ้างว่าเขายังมีความเลื่อมใสมีความแบบสุขทางใจได้ตามการอันควรคนนี้เราจะไปอาฆาตเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นประโยชน์หรอกคือในที่นี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะท่านฟังว่าคนทั้ง5ประเภทนี้บางทีเขาไม่ได้จะมาทำอะไรให้เรานะคือแค่เราอ่านข่าวเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวการกราดยิงอ่านข่าวดราม่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันมีดราม่าเราก็ส่งใจไปตามคนนี้ไม่ดีเลยนั่นนี่โน่นแล้วคนนั้นดีงี้นี่โน่นนั่นแล้วจิตใจคุณอาฆาตไหมคือเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเลยใช่ไหมแต่เราอาจจะอาฆาตเขาโอ้ยไม่ควรคือน้อยบางทีเขาพูดดีมีวาจาดีเราก็ไล่ไปตามที่ว่าไปแล้วหรือบางทีเขามีกายดีเราก็ไม่ควรอาฆาตคนที่ไม่ดีปานไหนก็ตามต่อให้เขาไม่ได้ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะโดยถ้าเขายังมีความดีทางใจบ้างยังเป็นคนได้อยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แล้วล่ะเอาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ใส่ใจแต่ส่วนที่ดีในทางใจของเขาได้บ้างท่านพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคต้องทำความเข้าใจตรงนี้ทุกฝั่งบ้านเวลาคนเดินทางเนี่ยแล้วเสบียงหมดนะเดินทางไกลนะเสบียงหมดน้ำหมดแหล่งน้ำไม่มีคุณเดินมาร้อนอบอ้าวในคราวนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยเกิดเดินไปเนี่ยระหว่างทางมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนนะมันก็จะมีรอยเท้าของโคของปศุสัตว์ใดๆเดินไปเรื่อยๆมีน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคเอาน้ำไปอยู่ในรอยเท้าหัวได้ไงน้ำฝนไงตรงนั้นมันมีฝนตกขึ้นโดยไม่ใช่ฤดูจุดหนึ่งเสร็จแล้วมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคนิดหน่อยรอยเท้าโคก็เอาแค่อุ้งมือเราอะสมมตินะแล้วเกิดว่าเหนื่อยมากเลยทำไมน้ำใสๆอยู่ในรอยเท้าโคถ้าคุณกวักขึ้นมาดื่มเนี่ยนะมันขุ่นทันทีทั้งวันนี่ก็จะเป็นเทคนิคของคนเดินทางว่าถ้าเห็นน้ำในรอยเท้าโคแล้วจะตักขึ้นมาดื่มเนี่ยไม่ได้คุณต้องเอาปากนี่ลงไปจ่อณจุดนั้นเหมือนสุนัขหรือแมวนี่แหละมันดื่มน้ำมันไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันกวักน้ำขึ้นมาดื่มถูกไหมไม่เหมือนมนุษย์เรานี่ยิ่งมีช้อนด้วยซ้ำยิ่งมีหลอดด้วยซ้ำดูดได้แต่ว่าสุนัขหรือแมวมันต้องเอาปากมันไปจ่อตรงแหล่งน้ำอันนี้เช่นเดียวกันเลยว่าน้ำมันจะขุ่นแล้วทำไงเราต้องเอาปากเนี่ยไปจ่อลงตรงนั้นแล้วดูดขึ้นดื่มขึ้นไม่ให้น้ำมันขุ่นคุกเข่าลงไปกินอย่างโคอย่างม้าอย่างแมวนี่แหละดื่มไปแล้วก็จากไปเอาประโยชน์จากตรงนั้นแม้น้อยก็ตามต้องวางเรียนได้ประโยชน์กว่าให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราไม่เกิดความมาค่ายของเราเราก็มีชุดดีอยู่บ้างคือทางใจต่อให้ทางกายทางวาจาเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขาได้ความสงบทางใจบ้างก็ยังดีของเขานะคิดอย่างนี้ไม่อาฆาตใครนี่คือคนประเภทที่3ต่อมาคนประเภทที่4ตมุฝังที่ว่าทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เอาอะไรเลยเราจะทำจิตกับคนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรอาฆาตอยู่ดีไม่ควรอาฆาตแม้ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้เราหรือไม่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อยู่เฉยของเขาเนี่ยแล้วเราคิดว่าคนนี้ไม่ดีเลยอย่าคิดเลยทำไมอ่ะแล้วให้ตั้งจิตยังไงเขามีความทุกข์อยู่ทุกฟังคนที่เขาไม่มีความดีทางกายทางวาจาทางใจเลย

0: ี่ยนะมีความทุกข์อยู่นะคนที่มีความทุกข์อยู่จิตใจของเราต่อเขาคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมีกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในทุกนั้นแหละปรารภทุกข์เป็นเหตุนี่คือกรุณาปรารภสุขนี่คือเมตตานะว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารภทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะมีแล้วคิดว่าเออเขาควรจะพ้นจากความทุกข์นะนั่นคือกรุณากรุณาตั้งไว้เพราะว่าเขาจะไปนรกนะตอนนี้เขาก็ทุกข์พอแรงแล้วทุกข์ทางกายทุกข์ทางวาจาทุกข์ทางใจสร้างทุกข์แล้วตายไปจะไปนรกโอ้ยเห็นใจควรจะเห็นใจควรจะมีความกรุณาเปรียบเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยนะเห็นคนหนึ่งที่เขาก็เดินทางไกลอยู่เหมือนกันนะแต่คนนี้นี่เขาเจ็บป่วยมีอาพาธหนักมีไข้เดินทางไกลอยู่นะโอ้ยยาก็ไม่มีคนที่จะพยาบาลก็ไม่มีแล้วอาหารน้ำอะไรที่จะให้เกิดความสบายก็ไม่มีหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็อยู่ไกลคือเห็นแล้วคุณจะทำอะไรจะทำยังไงมันเราช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้สมมตินะในระหว่างทางเดินโอ้เราก็มีแค่จิตกรุณาเท่านั้นแหละที่ว่าโอ้ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เธอขอให้พึงได้อาหารที่สบายได้น้ำที่สบายได้ยาที่สบายได้คนดูแลได้คนนำทางไปแล้วทำไงเราก็ไปของเราแล้วคือเราก็มีอาหารจำกัดใช่ไหมมีน้ำจำกัดแล้วก็มีเท่าที่เรามีจะแบ่งให้เขาก็ไม่ได้ทางข้างหน้าก็ไกลทางข้างหลังก็ผ่านมาไกลโอ้ยมีแต่ความกรุณาเท่านั้นจะให้ได้เราก็ไปไม่พึงอาฆาตเขาเลยทุกฝั่งไม่เลยมีแต่ความกรุณาให้เท่านั้นคิดแบบนี้เหมือนคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยเป็นอุปมาที่ดีนะว่าเรากำลังอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในสังสารวัฏเรียกว่าผู้เดินทางไกลอยู่นะชาติที่แล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนๆนั้นก็มีอีกบานเลยข้างหน้าล่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะไปถึงไหนถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดอีกก็ต้องเกิดไปอีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำยังไงให้แบบการเกิดมันจบโอ้ก็ต้องเดินตามมรรคแปดแล้วอะจะเดินตามมรรคแปดต้องมีเสบียงนะเสบียงของเราก็คือบุญนั่นแหละการทำบุญทางกายทางวาจาทางใจการทำบุญด้วยสิ่งภายนอกคือทานทำบุญด้วยทางกายคือศีลทำบุญทางใจคือภาวนาเราเอาตรงนี้เป็นเสบียงไปเอาคนนี้ก็ไม่มีเสบียงแต่แถมก็ป่วยอีกโอ้โหทุกข์หนักเลยมีแต่ความกรุณาให้ได้คิดแบบนี้เราจะไม่มีความอาฆาตกับคนที่เขาแม้ทำไม่ดีเลยไม่มีเลยนี่คือคนประเภทที่4นะทุกฝั่งต่อมาคนประเภทที่5ที่ว่าก็ดีหมดทุกอย่างกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ทางใจก็ได้ความสบายใจได้สมถะได้วิปัสสนาตามการอันควรบางคนยังไปอาฆาตคนแบบนี้ได้ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมดีเลิศที่สุดละในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายแต่ก็มีคนไม่ชอบท่านมีคนเกลียดท่านเยอะด้วยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายโดนหมดอ่ะพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโดนปานนั้นเราจะไม่โดนอ่ะโดนเลยคือหมายความว่าคนที่ดีหมดทุกอย่างก็ยังมีคนเกลียดใช่มีคนเกลียดแล้วถ้าคนนั้นเขาเกลียดอยู่เขาจะละความอาฆาตความไม่พอใจความเกลียดชังเนี้ยได้ยังไงหลักการเดียวเดิมเลยว่าเราก็โฟกัสในส่วนที่ดีๆใช่ไหมเอาเขาดีหมดทุกอย่างนี้ก็ดีสิเราไม่ควรอิจฉาริษยาไม่ควรมีอะไรที่เป็นอกุศลต่อคนที่ดีๆหมดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยกระหายน้ำไปเจอสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางเป็นสวนที่เขาจัดไว้อย่างดีเลยมีทั้งน้ำหมายถึงสระน้ำให้เดินลงไปได้น้ำก็ใสน้ำก็เย็นมีต้นไม้ต้นไม้ก็มีผลไม้มีนกมีแมลง มีท่าที่ลงได้ขึ้นได้มีที่นั่งโอ้ร่มเย็นลมพัดสบายโถโถโถใครมาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตรงนี้ดีมากๆเลยแบบติดป้ายไว้ให้ลงไปก็ได้โอ้โหไม่เก็บเงินด้วยไม่ได้เป็นกับดักของพวกยักษ์ใดๆด้วยคือบอกว่าบางทีเห็นแต่ทางลงนะไม่มีทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกับดักของพวกยักษ์ให้เราไปติดกับแต่ว่านี่เขาแบบเปิดฟรีเอ้าจะรออะไรใช่ไหมก็ลงน้ำเลยดื่มน้ำอาบน้ำกินผลไม้โอ้สบายใจเปรียบเหมือนกันดูฟังว่าถ้าเจอคนที่เขามีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราไม่ควรอาฆาตเขาเราควรคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีข้อปฏิบัติดีอย่างนี้ในที่นี้ก็จะมีนัยยะของความที่ว่าต้องไปห้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกันคบหาสมาคมกันเสวนากันด้วยนั่นคือประการที่5เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกไว้กับภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอุปมาที่ดีมากนะทุกท่านเราจะสามารถกำจัดความอาฆาตได้แน่นอนเรามาใกล้ครวญใส่ใจพิจารณาเนี่ยจิตเราจะเย็นวาบลงเลยนี่คือนำไปปฏิบัติได้เลยนะพิจารณาอย่างนี้เลยนะในคนที่เราแบบไม่ชอบใจอาฆาตเขาเนี่ยเขามีส่วนดีตรงไหนเราโฟกัสตรงนั้นเราใส่ใจตรงนั้นส่วนที่เขาทำไม่ดีใดๆเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนี่คือไม่ให้เกิดความอาฆาตไงแล้วการพัฒนาการอบรมปรับปรุงเราก็ค่อยๆปรับเอาบอกกันเอายิ่งถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นคู่ครองแล้วเนี่ยโอ้ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำใจไม่ดีกับเขาเพราะว่าโดยช่วงยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ฟังเวลาเราคิดอาฆาตใครคิดไม่ดีกับใครเนี่ยมันมีพลังจิตทำให้คนนั้นเขาเป็นไม่ดีไปได้อ้าวแล้วทำไมคนปฏิบัติธรรมมันถึงจะไปอาฆาตเขาได้อีกคนนั้นน่ะสิไม่ควรเลยไงไม่ควรที่ไปอาฆาตใครทำยังไงนะพิจารณาอย่างนี้แหละตามนัยยะของท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกร็ดเพิ่มเติมมาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับมานพที่ชื่อว่าสุภะโตทยบุตรตรัสถึงบริหารของจิตคือหมายถึงสิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเวรเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนจิตต้องมีบริการวิธีพิจารณาเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วนะทีนี้สิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อม5ประการท่านตรัสบอกไปคือ1เป็นผู้พูดความจริง2เป็นผู้ปรารภมีความเพียร3เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์4เป็นผู้มากด้วยการสาธยายและ5เป็นผู้มากด้วยการบริจาคพอเรามี5ประการนี้5ประการนี้จะส่งผลเป็นอะไรมันจะมีสิ่งใหม่ที่ให้เกิดความสบายใจขึ้นมานั่นคือปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์มาได้ไงผมเพราะว่าเราบริหารจิตแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความดีอ่ะมันเป็นกุศลนะเราใส่ใจสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มากปุ๊บเป็นไงจิตมันก็น้อมไปในทางกุศลกุศลธรรมผลเป็นยังไงปีติปราโมทย์เกิดขึ้นพอปีติปราโมทย์เกิดขึ้นการผูกเวรความอาฆาตความคิดเบียดเบียนอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปพูดจริงคือสัจจะนั่นเองพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกมีความเพียรก็คือปรารภความเพียรในการทำความเพียรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์นี่คือรักษาศีล8เป็นผู้มาด้วยการสาธยายคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องบนเป็นประจำและเป็นผู้มาด้วยการบริจาคคือให้ทานนั่นเองประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ปีติเกิดขึ้นได้ขึ้นมาแทนความคิดเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดผูกเวรจบไปได้ประการนี้แต่เหล่านี้คือเรื่องราวของการระงับความอาฆาตตัมบวังเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด 5 5หมวด9แล้วก็มัชฌิมนิกายเมื่อท่านฟังได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้รวมกันเข้ามาแล้วอย่างน้อยให้ได้หลักการที่จะนำไปปฏิบัติสัก2หรือ3อย่างเอาหลักการนั้นทำวันนี้เลยหลังจากจบรายการเนี่ยเอาเลยฉันจะพิจารณาอย่างนี้หรือทำตอนนี้เลยก็ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นในทางปริยัติจะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้ในช่วงของใต้ร่มบริบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชตเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ป รับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันต์เชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะเช่นนั้นแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชวนีสังช่างเทคนิคค่ะแหมกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูของชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อยน
0: ะ
1: เรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากตั้งแต่เมื่อวานได้เวลาราชการปั๊บทำงานทันทีนะคะเช้านี้ก็เหมือนกันหลายที่เนี่ยเช็คไปที่บ้านเนี่ยที่มุกดาหารฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ 5:00 นนะคะเพราะว่าเขาประกาศตอน 5:00 นนี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป 5:00 นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ5:00 นที่ผ่านมาราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุมและก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินcess to Asian ก็เรียกว่าแบบเป็นแบบวินวินแบบตามไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับในตลาดของออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะหลายท่านก็ติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกไปต่างประเทศคือก็สไตล์ท่านนะไปเจอคนไทยไปเจอนักลงทุนก็เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีต่างๆด้วยซึ่งทำให้เห็นนะคะว่าผู้นำประเทศแล้วก็คณะที่เดินทางไปนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ต่างประเทศนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนนะคะขณะที่ท่านนายกเองก็ชวนนักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้เมื่อวานนี้ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านค่ะเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:17 นาทีเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันค่ะอ่ะไปกันที่เรื่องของแนวทางการควบคุมอาวุธปืนกันหน่
0: อ
1: ยเพราะหลายคนก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังเกิดข้อกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้กันอย่างไรก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: มันมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันพอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวง มหาดไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นท่านบอกยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้ล่วงไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่งเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก็คือออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะพร้อมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
0: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานรนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
1: โอ้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ที่วัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รัตตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูลฝนพี่ทองพูลค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นท่องลอยเอ็ดเดอร์นะคะพี่ไก่เกสยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจม่วยป่าโมกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
1: อันนี้คือเสียงเจม่วย
0: ใช่ค่ะเสียงเจม่วย
1: ค่ะ
0: พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มีฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
1: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
0: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7 ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มหรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยมิชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อยู่กันเป็นห้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้มาฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งนะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย44ห้องมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ในห้องเดียวอยู่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
1: ค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติทั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลย
1: ะ
0: นะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์น
0: ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วน
0: ะ
1: หลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอเห็นว่าห้องเนี่ย ตารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหม
0: อะไรคะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่นะอัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างดาว16คนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: 16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิเมตรีรวมแล้ว 1,468 คน
1: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะดิฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่นะ
0: ค่ะ
1: ทางนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ทัฟฟี่ฟรอนดูนะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะไม่มีการเปิดเผย
0: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสั่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA เพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ40,000รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจต ตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเอาเรื่องเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย plus โดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ1750

ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ

0: รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝ รั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:54 ค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังตีคลองร้องข่าวกันไป
1: ค่ะ
0: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี้นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
1: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบิลค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2 อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น2 ตีก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่าเริ่ม9 โมงเช้าทำงานอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าความสะดวกสบายยังไงเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเมื่อฟังโดยเฉพาะการที่บางคนมีวิดีโอคอลคุยกับชาวต่างชาติหรือหนุ่มๆสาวๆที่สวยๆหล่อๆบางทีอาจจะไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ AI ปลอมได้หมดทั้งคนและเสียงนะคะดังนั้นถ้าต้องมีการขอยืมเงินหรือใดๆนะคะวิดีโอคอลหรือการคุยกับญาติเราเสียงเหมือนจริงมากเลยนะ
1: เดี๋
0: ยวนี้ปลอมแปลงเหมือนมาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นให้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาบอกว่าให้มีทริคสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้ารู้กันความจริงอย่างเช่นเรามีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าสมมติว่าชอยอย่างเงี้ยชยานันเงี้ยเรามีโค้ดลับอะไรแบบนี้ถ้าตอบโค้ดลับได้เนี่ยใช่จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.นะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Passของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
3: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number one